0: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
4: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
3: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุน อย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่าง การร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
1: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานไบเข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19 นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม นำทับโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
12: 1นาทีกับกปท. ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
18: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
4: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกพท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
18: ที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กพท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
18: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
4: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
18: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
4: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกบฏในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกบฏเนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
18: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
4: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นน่ะมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
18: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
4: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแล ด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบ

0: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูนท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
5: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
4: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
6: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200เลยก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
4: ขณะที่นายพยงศรีวานิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
7: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
4: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
3: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0: จริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
1: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มาภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการทำมาที่ปัญจหรือว่าปทจนะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
0: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลก แต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ติดแล้วนะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟัง8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติแบบนี้เจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะนำเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่PRD สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทักทายค่ะสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะมาครบเลยสำหรับวันนี้อยู่กับเรา2คน1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับรายการตัวฮะ
0: ค่ะหายไป2วัน
2: หายไป2วันครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้หายไปไหนแล้วอยู่แถวนี้แหละ
0: นะคะก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวข่าวสารน่ารักน่ารักนะคะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนเรื่องของฝนฟ้ายังคงมีเรื่องของการแจ้งเตือนอยู่นะคุณผู้ฟัง
1: มองไปทางดอยสุเทพก็เห็นมืดๆอยู่เหมือนกันนะฮะทางดอยสุเทพนะเช้านี้นะครับมืดเหมือนมืดเมฆฝนนะฮะเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วก็เสาร์ที่ผ่านมานะฮะที่ไหนฝนตกบ้างนะฮะที่ไหนฝนตกหรือฝนไม่ตกนะครับแต่เราเสาร์ที่ผ่านมาฝนไม่ตกเนาะในเมืองไม่ตก
0: ไม่ตก
1: บริเวณไม่ตก
0: วันเสาร์ไม่ตกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยตื่นเช้ามา มีภารกิจสำหรับในส่วนของ
1: ก็ตื่นเช้ามาบอกตื่นเช้ามาก ตื่นเช้ากว่าปกติตื่นเช้ากว่าวันทำงานอีก
0: ตื่นเช้ามาก
1: ตื่นเช้าอยู่กับวันทำงานนะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ค่ะมีภารกิจในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ตื่นเช้ามาคุณก็มืดนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็เห็นแบบเมฆก้อนใหญ่ๆเลยแหละลอยอยู่เหนือดอยสุเทพก็เลยตัดสินใจว่าเอาหมวกไปด้วยแล้วกันการพลาดเผื่อจะมีเรื่องของฝนแต่พอไปถึงนี่คือไม่มีฝนตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ฟังจนถึงเย็นจนถึงค่ำเลยนะสำหรับวันเสาร์แต่วันนี้มาดูกันค่ะว่าเรื่องของสภาวะอากาศเรื่องของฝนฟ้าบ้านเราจะเป็นอย่างไร24ชั่วโมงนี้
1: เรามีพายุด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จะกระทบกับบ้านเราหรือเปล่านะครับ
0: มาดูกันค่ะ24ชั่วโมงนี้มาดูในส่วนของสภาวะอากาศทั่วไปกันก่อนภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ารองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่พายุดีเปรสชันไมสักนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะซึ่งเชียงใหม่ของเราค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้เนี่ย2ระดับแต่วันนี้เนี่ยดูคละกันไปหมดค่ะสำหรับฝนที่บอกว่า2ระดับฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นป๊อกแต่วันนี้เนี่ยดูเป็นป๊อกแต่ป๊อกแบบหลายป๊อกคุณผู้ฟัง
1: สุดอะสุดอานครับ
0: สุดอันนี้ได้เลยครับอูนี้สุดอะสุดอันนี้ได้เลยคุณมาดูฝนปานกลางกันก่อนค่ะวันนี้นี่ฝนปานกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรนะคะก็ที่อำเภออมก๋อยแล้วที่อำเภอแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาเสมิงแล้วก็ยาวมาถึงหางดงแล้วก็ข้ามไปสันทรายวันนี้สันทรายปานกลางนะคุณฝนปานกลางนะคะแล้วก็ไปที่ดอยสะเก็ดค่ะ จากดอยสะเก็ดแล้วก็ข้ามไปเหมือนกันข้ามไปที่ชัยปราการฝางแล้วก็แม่อ่ายค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือฝนปานกลางสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 35.1 มิลลิเมตรจนถึง65มิลลิเมตรค่ะส่วนฝนเล็กน้อยวันนี้โซนใต้ดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอแม่ริมนะคะมาที่แม่อ่อนด้วยแม่แตงพร้าวเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะคุณผู้ฟังก็นี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็เล็กน้อยเล็กน้อยก็คือ 0.1 มิลลิเมตรจนถึง35มิลลิเมตรค่ะ
1: ก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับดูแล้วเนี่ยตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกว่าฝนนะครับจะมี180ของพื้นที่นะฮะแต่ตลอดสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันอาทิตย์เลยนะฮะฝนเหมือนจะ160นะทุกวันเลยนะครับสเตเบิลมากนะเป็นมาตรฐานมาก160นะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะผลปานกลางนะครับทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนไปนะครับยาวไปจนถึงวันที่12นะครับกรกฎาคมเลยนะฮะมีฝนทุกวันนะครับดีแล้วครับที่ฝนจะไม่ทิ้งช่วงนะอย่างน้อยต้องมีฝนตกบ้างนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
0: แจ้งเรื่องของข่าวปลอมสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับในส่วนของมีข่าวปลอมคุณทางด้านของ Anti Fake News Center Thailand นะคะหรือว่าในส่วนของหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องของข่าวปลอมเขาก็แจ้งว่าเช็คแล้วแชร์เลยเนี่ยนะคะต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีในส่วนของข่าวปลอมคุณเรื่องของพายุนี่แหละคุณเขาบอกว่าพายุมะเดื่อชื่อเมืองชื่อไทยนะคะแต่เป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ฟังข่าวนี้อย่าแชร์โดยเด็ดขาดนะเขาบอกว่าพายุมะเดื่อเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยในช่วงของวันที่1-8กรกฎาคมนะคะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพายุดังกล่าวค่ะไม่ได้มีอยู่ในระบบนะหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนด้วยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไมซักเป็นพายุโซนร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่มะเดื่อไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือของเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็แจ้งเตือนว่าอย่าแชร์หรือว่าส่งข่าวที่เป็นข่าวลือข่าวปลอมขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะคุณมะเดื่อไม่มีอยู่จริง
1: ไม่มีนะฮะพายุมะเดื
0: ่อมะเดื่อไม่มีอยู่จริงตอนนี้คือเป็นพายุโซนร้อนไมซักแต่ขึ้นทางประเทศจีนเนาะทางหนานหนิงทางนู้นนะคะ
1: เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบที่เป็นห่างพายุนะอาจจะมีฝนเพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ฝนเพิ่มขึ้นแบบเป็นผลกระทบที่อาจจะพ่วงกับเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบ้านเราอยู่ส่งผลให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพายุนั้นเข้าประเทศไทยนะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนคุณเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวปลอมก็เยอะมากๆเลยอีฉันก็แบบว่า
1: ติดตามจริงๆแล้วต้องเป็นข้อมูลอย่างพายุนะครับหรือการแจ้งเตือนเนี่ยผมว่าติดตามข้อมูลจากทางส่วนราชการดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นข่าวเมื่อปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าอย่างเป็นอย่างที่บอกอย่างพี่เอกบอกไปก็คือข่าวลวงนะครับเอามาปั่นกระแสเพื่อต้องการยอดคนเข้าติดตามยอดคนไปกดไลค์กดคอมเมนต์นะฮะอันนี้ต้อง จะบอกว่าเช็คข้อมูลสักนิดนึงครับชัวร์ก่อนแชร์แล้วกันนะครับนะในส่วนนี้
0: ก็เรามาระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวปลอมเยอะมากมายเลยทีเดียวทั้งเรื่องของพายุเรื่องของโครงการในส่วนของรัฐบาลนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวนี้มีประเภทแบบว่าคุณเหมือนแบบไปได้ชื่อเราแล้วเคยไปได้แบบที่อยู่เราเคยว่ารู้ว่าเราเคยส่งของเคยซื้อของอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบจะเคลมสินค้าให้เราอันนี้ก็เรามาระวังด้วยถ้าซื้อจริงๆแล้วไม่ได้เสียไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องเคลมนะคะอย่าไปเคลมนะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องระมัดระวังกันเรื่องนี้
1: พัสดุตกค้าง
0: ใช่
1: พัสดุตกค้างบาง
0: พอบางทีก็แบบพอบอกพัสดุตกค้างแล้วก็บอกว่าไม่มีพัสดุเราไม่คุยด้วยก็ว่าเราอีกนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงก่อนไปเรื่องข่าวสารวันนี้ค่ะต้นสัปดาห์นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ค่ะต้นสัปดาห์ต้นเดือนด้วย
1: ใครใช้60-40หมดไปแล้วบ้าง
0: โอ
1: ้สัปดาห์วันนี้วันที่6แล้วนะ
0: ค่ะน้องต้นน้ำพรมินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสนีนันทักทายเรามาสวัสดีดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดคลึ้มวันนี้ออกมาก็คลึ้มๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณพงศักดิ์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจพร้อมทักทายเรามาหวัดดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณนฤมลค่ะทักทายเรามาสวัสดีดีเจสองคนจอมทองมืดฝนนะคะแล้วก็ฝนอ่อยๆเจ้าอ้าวช่วงนี้จอมทองมีฝนแบบถ้าอ่อยๆดิฉันก็จะประมาณโปรยๆปริบๆ
1: สับใหม่พี่เอนะ
0: สับใหม่ดิฉันนะคะคุณสาธรค่ะสวัสดีครับเพลงแห่งความอาลัยไพเราะดีมีความหมายนะบอกว่าที่นนทบุรีวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกค่ะอุณหภูมิสูงทีเดียว29องศาเซลเซียสนะคะค่าฝุ่นอยู่ที่ 15.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ PM 2.5 นะคะก็อยู่ในระดับปานสีเขียวคุณภาพอากาศดีค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าพนีแซวเราสองคนนะคะหวัดดีหนุ่มสาววันนี้เสื้อขาวดำแต่ปากบะแดงเหมือนฝนไข้ตกก็ตกเมื่อใดจะส่งของฮือเจ้าจะส่งของภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีภารกิจเร่งด่วนตอนบ่ายได้เข้าไปทำภารกิจในพื้นที่ของทัณฑสถานหญิงโทรศัพท์มือถือเอาเข้าไปบ่ได้เลยเจ้าก็เลยไม่ได้โทรไปหานะเจ้าสำหรับวันศุกร
1: ์เรามี2ภารกิจด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะวันศุกร์พอออกรายการเสร็จนะตอนแรกว่าจะโทรนะติดภารกิจอีกหนึ่งภารกิจไปสารกลาง
0: ค่ะ
1: ภารกิจที่2ก็คือไปติดตามข่าวการปิดโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: โคกหนองนาแห่งความหวังในเรือนจำหญิง
0: ใช่ค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปล่อยผู้ต้องขังแล้วก็ปล่อยแล้วนะคะ
1: ปล่อยแล้วตอนเย็นวันศุกร
0: ์เย็นวันศุกร์ค่ะ
1: ประมาณ4โมงเย็น
0: ใช่ค่ะก็เป็นการอภัยโทษในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะคะสุทธิดาพระบรมราชินี
1: ก็เลยไม่ได้โทร
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยติดต่อใครไม
0: ่ได้ติดต่อไม่ได้
1: เข้าไปก็ใครติดต่อเราก็ไม่ได้เราก็ติดต่อใครก็ไม่ได้
0: เพราะว่ามือถือ นะคะ
1: ใส่ล็อกเกอร์หมดเลย
0: มือถือนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์นะคะรวมถึงการติดต่อสื่อสารทั้งหมดเราไม่สามารถนำเข้าไปได้เลยดิฉันนำเข้าไปได้เพียงสมุดจดโน้ตกับปากกา1ด้ามคุณคมสันเข้าไปได้ด้วย
1: มีกล้อง
0: ค่ะ
1: แค่กล้องถ่ายรูป
0: กล้องถ่ายรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ติดต่อไปเมื่อวันศุกร์นะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้เพราะว่าน่าจะดีขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วจากด้วยงานของเรานะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะ
1: คร
0: ับคุณปี้นะคะทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะคะคุณป้าพันนีบอกว่าฝนมืดบะดายบัดตกนะคะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับพี่เอพี่คมเลิกงานวันหยุดมาทักทายพี่ๆครับทักทายน้องชาตรีด้วยนะคะน้องฝึกงานที่สวทเชียงใหม่นะคะทักทายน้องสักนิดนึงคุณป้าพันธีบอกว่าฝนข้ามโยงข้ามยางแต่ฝนเอาใจว่านอ นะคะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันป่าตองอากาศครึ้มฝนเจ้าส่งสติกเกอร์หูรูปหัวใจสีเหลืองมาวันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังคุณโสพลทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะคุณสุภชัยสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่คุณสุภชัยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะคุณโสพลนะคะทักทายเรามาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านน้องเอนะคะพัชรพรบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอคนสวยของน้องเอแล้วก็พี่คมสันคนหล่อนะคะทักทายเรามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโทรมาด้วยบอกว่าเป็น FC เราโทรมาตอบคำถามด้วยอย่างยังไงพี่เอโทรกลับนะคะต้องขอโทษด้วยที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดภารกิจจริงๆ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าออกรายการเสร็จแล้วก็รีบไปแถลงข่าวเนาะเรื่องของไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่ใช่ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรามาระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนคุณไม่ว่าจะ
1: โรคที่มากับฤดูฝน
0: ใช่มือเท้าปากของเด็กๆเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆช่วงนี้คนที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางอะเนาะที่ต้องไปรับวัคซีนนะครับใกล้บ้านนะสามารถที่จะไปรับวัคซีนได้นะครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับช่วงนี้นะเพราะว่าต้องเขาเรียกต้องฉีดก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เผื่อจะมีภูมิคุ้มกันก็พอดี
0: คือไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นหวัดไม่ใช่นะคะแต่ว่าย
1: ังเป็นอยู่แต่ลดเรื่องของเขาเรียกความรุนแรงของโรคแล้วก็เรื่องของเสี่ยงที่แบบอาจจะเขาเรียกว่าเสียชีวิตเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่ากันอ่ะไม่เหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ค่ะบางคนมีโรคประจำตัวเนาะคุณเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วกันตอนนี้เนี่ยไปติดตามเรื่องของช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่านะคะในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับทางด้าน PEA นะครับมาแจ้งเตือนภัยครับสำหรับท่านใดนะที่ได้รับSMS หรือว่าอีเมลนะครับจากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับทางด้าน PA นะครับแจ้งเตือนนะครับมิจฉาชีพเนี่ยส่งอีเมลแล้วก็ SMS เพื่อให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าส่งข้อมูลมาแบบนี้นะครับจากทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA นะครับเท่ากับว่ามิจฉาชีพนะครับเพราะว่านโยบายของทางด้าน PA ไม่มีนโยบายในการที่จะส่งอีเมลหรือ SMS ให้ผู้ใช้ไฟอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะฮะยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะระมัดระวังกันครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะครับใช้ไลน์นะฮะอีเมลนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะแอบแนบลิงก์นะครับมาให้เพื่อกรอกข้อมูลนะครับ
0: ค่ะงานไปต่อกับ1157ค่ะสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบข้าราชการมาฝากกันมีความผิดนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบชุดของตำรวจทหารหรือว่าชุดของข้าราชการนะคะติดตามกันค่ะในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: ในยุคที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนนะคะและข้าราชการบางตำแหน่งมีอำนาจตามกฎหมายที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้อื่นได้และนอกจากนี้ในปัจจุบันการหาซื้อเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายข้าราชการสามารถทำได้โดยง่ายทำให้บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการนำเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายของทางราชการมาติดซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะความผิดที่พูดถึงนี้นะคะก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา146ค่ะซึ่งวางหลักไว้ว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบข้าราชการหรือติดเครื่องหมายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแต่ว่าได้นำมาสวมใส่หรือนำมาติดเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อค่ะบุคคลนั้นจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาตรานี้คนที่จะทำผิดจะมีองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนะคะคือ 1. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมใส่เครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายราชการ 2. มีการกระทำคือสวมเครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายค่ะและ 3. จะต้องมีเจตนาให้บุคคลอื่นหลงเชื่อด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นข้าราชการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านได้พบเจอกับบุคคลใดที่สวมใส่เครื่องแบบข้าราชการแต่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเรียกรับผลประโยชน์ในทางราชการให้ท่านจะต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดดูนะคะว่าบุคคลนั้นเป็นข้าราชการจริงๆหรือไม่เพื่อที่จะไม่ให้มิจฉาชีพใช้เครื่องแบบข้าราชการในการหลอกลวงท่านให้ได้ผลประโยชน์ไปค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: อย่างที่บอกกันค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชุดข้าราชการหรือว่าชุดของทางตำรวจทหารการแต่งกายเรียนแบบมีความผิดนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเรื่องของการแต่งกายมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะเราไปต่อกันด้วยเรื่องของคปภ.กันค่ะเรื่องของการประกันภัยอันนี้ก็ไปที่1186นะคะสำหรับสายด่วน
2: 1571186
1: ค่ะ
2: 1129
1: ใช่นะคะ
2: 3เบอร์เลย
1: ก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัย
2: ครับ
1: วันนี้ไปฟังกันค่ะว่าดิฉันมีเรื่องอะไรมาฝากกันสำหรับวันจันทร์วันนี้ค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะดิฉันมีเขาเป็นการประกวดอย่างนี้ดีกว่าคุณมาฝากกันนะคะ OIC InsurTech Award ปี2026ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะได้มาร่วมพัฒนาไอเดียนวัตกรรมของ InsurTech เพื่อรับมือความเสี่ยงใหม่ของโลกอนาคตพร้อมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรถโชว์บูทแคมป์แล้วก็ต่อยอดสู่เครือข่ายอุตสาหกรรมจริงค่ะซึ่งก็มีรางวัลด้วยนะคะสำหรับการที่เข้ามาร่วมโครงการนี้มีรางวัลกว่า 500,000 บาทตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วตลอดเดือนนี้เลยคุณ1จนถึง31กรกฎาคม2569ต้องบอกว่าถ้ามีไอเดียค่ะอย่าปล่อยให้หยุดอยู่แค่ในกระดาษนะคะมาร่วมแชร์ข้อมูลมาร่วมกิจกรรมนี้มาร่วมโครงการนี้จะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และรางวัลค่ะสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ cit.oic.or.th ค่ะคุณอันนี้ก็ข่าวสารสั้นๆจากข่าวสารดีๆจากคปภ.ค่ะไปไหนต่อดีเรา
2: เอาไป เรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับเป็นการขุดลอกนะครับขุดลอกกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ำแต่เห็นในภาพข่าวแล้วโอ้โหแบบผักตบชวานี่ไปอยู่ตรงสะพานนะสะพานทางอำเภอจอมทองนี่แน่นเลยทีเดียวนะครับบริเวณสะพานแม่สอยนะครับแม่สอยพัฒนานะครับซึ่งทางด้านชลประทานเชียงใหม่นะครับได้เร่งเปิดทางน้ำนะครับเพื่อรับฤดูฝนได้ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาแล้วก็วัชพืชเหนือสะพานแม่สอยพัฒนาเนี่ยทั้งหมดนะครับ21ตันหรือว่า 2,000

0: จากกลหนักไม่ว่าจะเป็นเรือขุดชนิดปูตักแบบเอาแบ็คโฮลงโป๊ะนะครับเข้าจัดการพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนซึ่งก็จะช่วยป้องกันและก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับโดยทางด้านฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานกับทางนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็บรรลุตามเป้าหมายครับซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ท่านได้พูดถึงว่าในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องการดำเนินการขุดลอกแล้วก็การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดเส้นทางน้ำนะครับเปิดการไหลนะครับของน้ำเนี่ยให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับให้การระบายเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะใช้ซึ่งถ้าพอเปิดเส้นทางให้น้ำไหลได้แล้วนะครับการส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรนะครับของเขตชลประทานก็จะทำให้การส่งน้ำได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักครับน้ำที่จากฝนตกนะครับก็จะสามารถที่จะไหลผ่านได้สะดวกขึ้นลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยนะครับหรือว่าการเกิดอุทกภัยในพื้นที่นะครับซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนะครับ 27,000 ตันเนี่ยนะฮะ 27,000 กิโลนะครับกิโลหรือว่า27ตันเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับปริมาณวัชพืชผักตบชวาแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีผักตบชวาแล้วก็จะเป็นพวกกิ่งไม้เศษไม้นะครับที่ไหลมากับน้ำด้วยนะก็7วันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับที่ดำเนินการกำจัดพวกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำครับ
1: ค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการฉีดเหมือนแบบสารชีวพันธุ์คุณนะคะเพื่อที่จะให้ดำเนินการเรื่องของผักตบชวาได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็7วันแล้วก็สิ่งสำคัญคือในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่เองด้านของผักตบชวาในคลองแม่ข่าก็อยู่ระหว่างดำเนินการเหมือนกันนะคะในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะช่วงสะพานสีดอนชัยช่วงนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะคะ
0: น้ำจากคลองแม่ข่า
1: ใช่ค่ะก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องยาเสพติดกันบ้างคุณคือช่วงนี้เนี่ยเราจะได้รับข่าวสารเรื่องของยาเสพติดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งข่าวดังตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องของการขนเฮโรอีนเข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรียก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างหนักเลยทางด้านของเชียงใหม่เราก็ไม่น้อยหน้าคุณซึ่งทางด้านของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ค่ะก็ตรวจยึดยาเสพติดนะคะก็ยาบ้าเนี่ยแหละคุณ5ล้านกว่าเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายค่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมค่ะที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3นะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานเรื่องของการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญอย่างที่บอกค่ะยึดของกลางเป็นยาบ้าได้5ล้าน2แสนเม็ดค่ะผู้ต้องหา1รายซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับค่ะบอกว่าวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเนี่ยจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านปงแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการค่ะชุดปฏิบัติการที่1ก็สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านปงแสงทองแล้วก็ชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำรังจนกระทั่งเวลาประมาณ3นาฬิกาตี3เนี่ยคูณตี35นาทีของวันที่5คือของเมื่อวานนี้เนี่ยมีรถ กระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับค่ะชุดปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามแล้วก็ได้แจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 น.รถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจัก

0: ยานยนต์จำนวน2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวก็ได้มาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวก็ได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงดำวางอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ย11กระสอบด้วยกันแล้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารอีก12กระสอบรวมทั้งหมดเนี่ย23กระสอบค่ะภายในจุยาบ้าบรรจุยาบ้าเนี่ยทั้ง23กระสอบเนี่ยบรรจุรวมแล้วเนี่ย5ล้าน2แสนเม็ดค่ะก็ได้ตรวจยึดของกลางเป็นรถกระบะ4ประตูสีดำ1คันจักรยานยนต์1คันนะคะแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องค่ะคุณพร้อมกับยาบ้าซึ่งก็พอจับกลุ่มแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ขับขี่จักรยานยนต์ก็มีการสอบถามทราบชื่อก็คือนายอนุวัฒน์ขอสงวนนามสกุลนะคะให้การว่าสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่แตงได้รับค่าจ้างเนี่ย 5,000 บาทคุณ 5,000 บาทเอง
1: ไม่คุ้มเลยนะฮะ 5,000 บาทนะครับ
0: แต่จับได้พร้อมยาบ้า5ล้านอ่ะคุณ5ล้าน 200,000 เมตรอ่ะ
1: จริงๆก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแล้วนะจากสายข่าวนะครับเจ้าที่ก็จะเจ้าที่การเมืองก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับเป็นความร่วมมือของหลายๆส่วนนะครับเจ้าที่ก็มีความอดทนนะครับไปรอตั้งแต่วันที่4ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ต
0: ั้
1: งแต่วันที่4แต่กว่าเขาจะลำเลียงก็เข้าสู่วันที่5ตอนตี3
0: ใช่ค่ะก็คือก็ต้องเข้าไปซุ่มคุณไปซุ่มตอนค่ำๆไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็มีรถจักรยานยนต์ไม่ได้เป็นที่สังเกตคุณขี่นำดูด่านดูตำรวจเนี่ย
1: ใช่ครับขี่นำทางนะครับขี่เช็คด่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขี่เช็คด่านให
0: ้ว่ามีด่านตรงไหนกันบ้างอะไรแบบเนี้ยคุณเพราะฉะนั้นก็เรื่องของยาเสพติดต้องขอความร่วมมือนะคะให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาทั้งตามแนวชายแดนทั้งทหารตำรวจตะเวนชายแดนร่วมมือร่วมไม้กันทำงานอย่างหนักคุณเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดอันตรายมากๆไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนปัจจุบันนี้เนี่ยมียาเสพติดแบบยุคใหม่ที่เอามาผสมกันเองคุณ
1: เป็นแกงโฮสูตรทำเอง
0: สูตรทำเองเขาเรียกขออนุญาตเรียกแกงโฮยำๆรวมกันไปอย่างห้องก็บอกหู
1: อะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มีสารตั้งต้นมาจากตัวเดียวกัน
0: ใช่แต่ก็
1: สมครับ
0: พิษก็คือคุณต้องบอกว่าพ
1: ิ
0: ษไ
1: ผ่
0: จะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ไล่แรงกว่าเดิมครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะหรือว่าเฟชนิลที่ดิฉันเคยทำเรื่องของสกู๊ปไปซึ่งยังไม่ได้มีในประเทศไทยแต่ว่ามีขายผ่านทางช่องทางออนไลน์หลายคนสำหรับเฟชนิลเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะแกงโฮกันไปอย่างกระบอกหูอันนึงกดประสาทอันนึงร้อนประสาทเนี้ยคุณ
1: ก็คิดดูว่าผสมเข้าไปแล้วสมองคนเราจะเป็นยังไงพี่เอ๋แล้วก
0: ็
1: เรื่องของการก่อเหตุมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี่แหละครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเพื่อเยาวชนนะครับเพื่อชุมชนของเรานะครับ
0: คุณอีกหนึ่งจะใช่อีกหนึ่งตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งยาเสพติดที่ตอนนี้เนี่ยเขามุ่งไปที่เด็กและเยาวชนด้วยรูปแบบคุณบางทีมาแบบเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยพอร์ตอะที่เอาไว้ใช้ในการเสพหรือว่าสูบอย่างนี้ดีกว่าคุณแบบบางทีก็เป็นแบบเหมือนแฮนดี้ไดรฟ์หรือแบบเหมือนปากกาเงี้ยคุณซึ่งแบบถ้าผู้ปกครองไม่สังเกตจริงๆอ่ะดิฉันว่าก็ดูไม่ออกนะบางทีแบบลูกๆเอาแบบเหมือนตุ๊กตามาห้อยกระเป๋าเงี้ยคุณห้อยแบบ
1: ดูไม่ออกตุ๊กตาบ้างแล้วก็ลักษณะเหมือนอะไรนะแฟลชไดรฟ์หรือพัดลมพกพาเล็กๆนะครับก็ช่วยกันตรวจสอบนิดนึงนะครับเพราะว่าของพวกนี้บางทีมันไม่มีขายแถวบ้านอ่ะอาจจะต้องสั่งจากออนไลน์นะครับหรือว่าอาจจะมีร้านค้าที่เป็นเฉพาะทางอ่ะเฉพาะที่อ่ะพี่เอ
0: ๋ค่ะ
1: ก็เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการเค้าเรียกแอบตรวจกระเป๋าของลูกๆนะฮะหรือว่าดมตามเสื้อเนาะมันอาจจะมีกลิ่น
0: ใช่ดม
1: เสื้ออ
0: าจจะแบบเป็นกลิ่นแคนดี้กลิ่นแบบลูกอม
1: กลิ่นลูกอมหอมๆ นะฮะ
0: กินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้เลยนะคะระมัดระวังด้วยแล้วก็8นาฬิกา52นาทีขอแจ้งเตือนอีกเรื่องได้ไหมคุณ
1: เร
0: ื่องนี้ก็ต้องแจ้งเตือนค่ะช่วงนี้ฟุตบอลโลกคุณ2026แข่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วมิจฉาชีพก็มาอีก1รูปแบบจ้ะ
1: ลั่นทุกวงการจริง
0: มาอีก1รูปแบบก็หลายคนก็ตอนนี้ก็เริ่มดิฉันก็คนหนึ่งล่ะก็เริ่มที่จะมองหาเสื้อทีมมองหาหมวกมองหาผ้าพันคอหรือว่าของสะสมต่างๆเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะตอนนี้เนี่ยพี่มิจฉาชีพก็ใช้โอกาสนี้แหละสำหรับหลายๆคนที่แบบอาจจะอย่างล่าสุดบราซิลเพิ่งแพ้นอร์เวย์ไปหลายๆคนก็เป็น FC บราซิลอาจจะอยากได้หมวกของบราซิลเสื้อทีมบราซิลอะไรอย่างเงี้ยคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็รันอีกหนึ่งวงการค่ะวงการฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะตั้งชื่อเพจหรือว่าร้านค้าให้คล้ายกับของจริงคุณใช้รูปสินค้าแล้วก็รีวิวปลอมด้วยนะทำให้ดูน่าเชื่อถืออ้างสินค้ามีจำนวนจำกัดเพื่อกดดันให้รีบโอนเงินแล้วก็มาในรูปแบบของโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหรือสิทธิ์ซื้อก่อนใครเมื่อกดเข้าไปอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางรายค่ะได้รับ SMS อ้างว่าได้รับสิทธิ์ซื้อของที่ระลึกก่อนใครแล้วก็แนบลิงก์ให้กดนะคะเหมือนปกติแหละคุณแต่ตอนนี้มันรันในวงการของบอลโลกค่ะก็อาจจะถูกพาไปเว็บปลอมติดมัลแวร์แล้วถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวค่ะคุณต้องตรวจสอบชื่อเพจชื่อร้านนะคะหรือว่า URL ให้ชัดเจนอย่าดูแค่รูปโปรไฟล์อย่าเชื่อสินค้าราคาถูกผิดปกติโดยเฉพาะสินค้าที่อ้างว่าเป็นของแท้อย่ากดลิงก์จาก SMS หรือแชทที่ไม่น่าไว้ใจแล้วก็เลือกชำระเงินผ่านระบบที่มีการคุ้มครองผู้ซื้อแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะนี่ก็เป็นการเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะมาแล้วอีก1วงการอันนี้เป็นวงการที่มาแบบสั้นๆนะคุณ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันค่ะมาทุกรูปแบบเลยจริงๆค่ะระมัดระวังกันด้วย
1: เขาเรียกว่ามันรันทุกวงการจริงๆนะพวกกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพยิ่งถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรมาใหม่ๆพี่เอ๋มาตลอดเลยนะฮะเอาไปเรื่องนี้สักนิดนะครับเรื่องของการถือว่าเป็นการต่อยอดเรื่องของงานวิจัยนะครับจะเป็นช่วงท้ายของรายการเป็นการต่อยอดนะครับช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราประสบปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับรอบนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลสำเร็จครับ Air for All ครับต่อยอดผลงานวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวครับดร.วิจารณ์ศิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรและศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึง เจ้าหน้าที่นะครับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยภาคีเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานครับภายในงานนะครับมีการส่งมอบนวัตกรรม Air for All 7ผลงานด้วยกันให้แก่หน่วยงานและก็ผู้ที่จะนำไปใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงครับจริงๆแล้วการวิจัยนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับซึ่งทางด้านสำนัก วิจัยนะสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช.เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณให้มานะครับแล้วก็เป็นการนำร่องเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหานะครับแต่ก็จะขยายผลทั่วภาคเหนือนะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับองค์ความรู้การตัดสินใจแล้วก็การยกระดับการจัดการฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนครับอันนี้เป็นเรื่องของจากงานวิจัยบนโต๊ะสู่การปฏิบัติจริงครับ
0: ค่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องนี้แล้วกันค่ะคุณ8:58 แล้วนะคะเมื่อสักครู่แอบเข้าไปดูคุณผู้ฟังไม่ได้มีทักทายเพิ่มเติมเข้ามาอ๋อมีคุณจันยาค่ะป้าแมวทักทายเข้ามาเพิ่มเติมค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์ฝนตกเปาะแปะคุณ
1: เ
0: ปาะแปะวันนี้ได้ชนะมาอีกหนึ่งคำนะสำหรับภาษากำเมืองวันนี้แล้วก็วันนี้ต้องไปก่อนเดี๋ยวกลับมาวันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารสีชมพูช่วงของเดือนกรกฎาคมโหเข้าเดือนที่7แล้วนะคุณเร็วเหมือนกันเนาะเรายังรู้สึกว่ายังเล่นสงกรานต์กันอยู่เลย
1: สงกรานต์มาแป๊บ
0: ๆนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ในส่วนของกลางปีกันแล้วค่ะนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับรายการมองเชียงใหม่แล้วก็ทีมข่าวสวทเชียงใหม่1หนุ่ม1สาววันนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการณ์ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: างห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันเริ่มต้นการทำงานในรอบสัปดาห์ของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงของการเริ่มต้นทำงานของคุณแม่บ้านหลายท่านหลายคนนะคะรวมถึงคุณแม่บ้านหรือว่าบางท่านนี่พักผ่อนเอนหลังอยู่ที่บ้านก็มีความสุขกันมากๆพักผ่อนท่องเที่ยวก็ให้ทุกการเดินทางนั้นเป็นเส้นทางของการเดินทางที่มีแต่ความปลอดภัยเราอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีทั้งงานเพลงเพราะๆมีทั้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยหลากหลายเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ยาวนานแต่ว่าวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ฟังเพลงกันเยอะนิดหนึ่งนะคะข่าวสารก็ยังมีมาฝากกันอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยก็ยังมีข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เน้นไปที่เสียงเพลงกันก่อนวันนี้ขออนุญาตเป็นรายการที่บันทึกไว้นะคะเนื่องจากว่ายังคงมีภารกิจนะคะมีธุระที่ยังไม่สามารถมานั่งจัดรายการสดๆตรงนี้ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขามีประกาศเตือนนะคะในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักค่ะแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีพยากรณ์อากาศนะคะก็คือในส่วนของภาคเหนือฝนมีถึง 70% นะคะคุณผู้ฟังฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางไปในพื้นที่ไหนอย่างไรใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกก็ขอให้เรามาระวังกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะจะได้ไม่เร่งรีบนะคะกับการเดินทางในทุกๆเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะพักรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากค่ะ

งานเพลงเพราะๆก็ฟังกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังเราอยู่กันที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในเรื่องของเอกนิติค่ะขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งค่ะนายเอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนค่ะกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับเนี่ยนะคะส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมนะคะที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 13.2 ล้านคนพบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยนะคะมีทั้งมีผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือจึงมีการทบทวนกลั่นกรองค่ะตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะพร้อมกันทั้งสองทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณานะคะเพื่อที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแล้วก็ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้คนเอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยเพราะว่าก็คือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะตามฐานจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆนะก็ขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านค่ะไปทบทวนข้อมูลแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนที่เดือดร้อนจริงๆด้วยนะคะส่วนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นนะคะนายเอกนิติได้ระบุค่ะว่าจะขอรับข้อมูลนะคะอีกทีนึงแล้วก็ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งนะคะซึ่งก็จะเป็นเบื้องต้นในที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่ตนเองลงพื้นที่เนี่ยต่างจังหวัดก็จะเห็นใจคนที่เดือดร้อนนะคะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้นะคะแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็เราจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเองจะเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ยึดติดแต่ว่าก็มีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ขาดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการกลั่นกรองนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินค่ะเขาต้องมีการกลั่นกรองแล้วก็เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายคนก็ตั้งความหวังเหมือนกันตั้งความหวังรอเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมหลังจากที่มีการพิจารณากันใหม่ในรอบใหม่นี้แล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ยังได้รับสิทธิ์อยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องคอยติดตามค่ะคุณฟังคอยติดตามคอยอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียสิทธิ์หรือว่าจะได้ค่อยๆร่วมวิเคราะห์ไปด้วยนะคะว่าเรายังจะเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์หรือไม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีงานเพลงเพราะๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อนะคะในช่วงนี้กับช่วงของร่วมรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

คุณผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 นาฬิกานะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้ด้วยเรื่องราวข่าวสารการเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะย้อนอดีตที่นำกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับภารกิจของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะคะณสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะคะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายโยธินประสงค์ความดีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารระดับสูงนะคะที่ได้ให้การต้อนรับสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลนะคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะนายสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างคนกับป่าให้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะคะโดยการมอบหนังสือรับรองอส.12ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยหรือทำกินนะคะแต่เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะก็ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีรายได้มั่นคงนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกันด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างสมดุลนะคะเพื่อเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตก็จะมีความจะร่วมมือกันนะคะรักษาป่าให้เป็นทรัพยากรของลูกหลานในอนาคตนี่ก็คือเป้าหมายสำคัญของนโยบายรัฐบาลค่ะที่กำลังผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะซึ่งก็

ป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องของที่ดินทำกินค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงเวลานี้ที่เราพูดคุยกันไปฟังเพลงกันไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าทุกๆการเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยกับการที่ได้ติดตามรับฟังรายการกันในช่วงสายๆของวันนี้นะคะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันการทำงานทำงานไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยก็ได้พ่อค้าแม่ขายหลายท่านก็ขายของกันไปนับแบงก์กันไปนะคะเฮงๆปังๆกันทุกท่านทุกคนเลยก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธหนึ่งวันที่จะเป็นวันของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะได้มานำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะคะเพื่อคุณผู้ฟังเพื่อผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะสำหรับผู้ประกันตนวันพุธนะคะชั่วโมงนี้ค่ะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้บ้านเรายังมีฝนตกนะคะเดินทางไปในเส้นทางใดก็ขอให้วางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและไม่เร่งรีบค่ะวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกันสดๆในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเป็นรายการบันทึกไว้อีก1วันนะคะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดิมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายคือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เสี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน480 17เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิทของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิทของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3 กรมประชาสัมพันธ์
13: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
14: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
13: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
14: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
13: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
14: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
13: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

ร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เราจะสื่อสารป่าและสัตว์ยอดและท้องแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนใน

ุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: นายกอบทวนดำพณิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคน มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะก็ไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับมาตรการโครงการหรือว่าจะเป็นข่าวสาร Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่0532767933แนะนำบทเพลงหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้ด้วยค่ะเริ่มต้นกับข้อมูลข่าวสารในการอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะเช็คเลยว่าจะจ่ายวันไหนได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับการโอนเงินแล้วก็สิทธิ์ต่างๆตามกำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนด้วยการมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะกรกฎาคมจนถึงกันยายนหรือจะเป็นวงเงินค่าเดินทางสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมทั้งบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะเงื่อนไขอะไรก็คือถอนเป็นเงินสดไม่ได้และก็ไม่สะสมใช้ในเดือนถัดไปส่วนวันที่13 ถึง 15 กรกฎาคมค่ะก็จะมีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยรับ100บาทต่อเดือนเป็นการจ่ายของรอบเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนรวม4เดือนนะคะก็จะมีการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าร่วมกับบุคคลอื่นบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัว13 หลักกำหนดโอนจำนวน3รอบก็จะแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะส่วนวันที่20กรกฎาคมเงินเพิ่มเบี้ยความพิการรับเพิ่ม200บาทต่อเดือนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและก็รับเบี้ย800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัว13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจก็ได้นะคะที่ใช้รับเงินเบี้ยพิการ800บาทค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345นะคะหรือจะโทรเข้าไปที่กรมบัญชีกลาง02-270-6400นะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวสิงห์ประเทศไทยว่ามีการอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะจ่ายวันไหนได้สิทธิ์อะไรกันบ้างค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกัน

ลงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

างสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันหลายท่านเลยนะคะก็อาจจะเห็นข้อมูลว่ามีสินค้าควบคุมแล้วก็หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก็คือการควบคุมราคาเพียงเดียวสำหรับสินค้าควบคุมแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นสินค้าแล้วก็บริการควบคุมก็คือกลไกในการติดตามแล้วก็กำกับดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสินค้าแต่ละประเภทเพราะว่าสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันบางสินค้าเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนบางสินค้าเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อภาคการผลิตบางสินค้าก็เชื่อมโยงกับรายได้ของเกษตรกรแล้วก็อาจจะเป็นการได้รับผลกระทบจากภายนอกนะอย่างเช่นต้นทุนการผลิตการนำเข้าส่งออกหรือภาวะเศรษฐกิจดังนั้นมาตรการกำกับดูแลจึงไม่ได้เหมือนกันทุกสินค้าแต่ว่าจะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอย่างเช่นมะพร้าวผลอ่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวหรือว่ากากถั่วเหลืองเพิ่มการแจ้งข้อมูลจัดทำบัญชีคุมสินค้าเพื่อให้ติดตามข้อมูลด้านราคาปริมาณการนำเข้าส่งออกแล้วก็ปริมาณคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็สินค้าในประเทศนะคะหรือจะเป็นเม็ดพลาสติกปรับมาตรการแจ้งข้อมูลให้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ติดตามต้นทุนปริมาณแล้วก็ผลกระทบต่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ได้ทันสถานการณ์นะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมเนี่ยจะเพิ่มมาตรการแจ้งข้อมูลโครงมาตรการควบคุมการขนย้ายแล้วก็การนำเข้าเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและดูแลผลผลิตของเกษตรกรไทยซึ่งกรมการค้าภายในก็ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ารวมถึงต้นทุนการผลิตภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การกำกับดูแลสินค้าและบริการเป็นไปอย่างเหมาะสมสมดุลไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรไทยนะคะเพราะว่าสินค้าควบคุมก็คือการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนนะคะก็จะเข้าไปดูประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไปดูได้ว่าสินค้าควบคุมมีอะไรยังไงบ้างนะคะเข้าไปที่ www.dit.go.th นะคะถ้าว่าหากพบเห็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยหรือมีการกักตุนสินค้าสามารถที่จะร้องเรียนได้สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569มีโทษปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะ

สาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วก็การฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเชียงใหม่ขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สู่สากลนะคะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างการรับรู้ตระหนักในคุณค่าตราสัญลักษณ์อัตลักษณ์ในสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์เด่นแล้วก็สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมและก็เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและจะมีการจัดขึ้นนะคะที่โรงแรมกินเล็กรีสอร์ทเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ค่ะกลุ่มเป้าหมายจำนวน100รายนะคะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครวันนี้จนถึง17กรกฎาคม2569นะคะเฉพาะผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมทาง Facebook Fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นการเชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนเชียงใหม่ขับเคลื่อนสินค้า GI แล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สู่สากลค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้
4: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8/2569 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูกาลเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานานานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์ประธานสถาบันอีสเวสเซ็นเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวก็ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจค้นเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้อำนวยการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรก กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมโมเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงานโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสามีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศการแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
17: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกียังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศPatriot ให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสกิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักสาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิสึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไฮเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมือง Carry สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคภัยบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหว่ยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2.1 ล้านบาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19 ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1 ใน 3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
20: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัลนะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
19: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
21: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
19: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
22: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
19: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นไทยทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www

0: ฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสาม

0: มาติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025612445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิด เช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยด์อาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถาน

วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะนำสาระสุขภาพมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ติดตามรับฟังรายการนี้ได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทเชียงใหม่นะคะในช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำในรายการได้นะคะว่าอยากจะรับฟังสาระสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

หลังๆมานี่นะคะเราจะได้ยินคำว่า stroke กันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยนะคะที่เป็นพฤติกรรมในการที่จะทำให้ตัวของเรานั้นเสี่ยงที่จะเป็น stroke ค่ะทั้งนี้จะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยลดนะคะความเสี่ยงของการเป็น stroke ให้เรานั้นห่างไกลจากอัมพฤกษ์อัมพาตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสโตรกคืออะไรสโตรกก็คือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นภัยเงียบนะคะที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากกว่า 50,000 รายต่อปีแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญค่ะของความพิการในระยะยาวด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงนี้ได้ด้วยการปรับพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันของเราให้เหมาะสมนั่นเองนะคะสโตรกเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองที่เกิดการหยุดชะงักหรือว่ามีการแตกในสมองเกิดขึ้นทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ตายลงค่ะส่งผลทำให้ผู้ป่วยนั้นเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออาจจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นคือหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันและหลอดเลือดในสมองแตกนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่ทำให้เรานั้นห่างไกลสโตรกมีอะไรบ้างประการแรกเลยคือการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะความดันโลหิตสูงตรงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะคะของสโตรกเราควรหมั่นที่จะวัดความดันแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกินด้วยการลดอาหารที่มีความเค็มนะคะออกกำลังกายแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งด้วยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่มีความดันโลหิตสูงคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าคุณหมอสั่งให้คุณทานยานะคะในการลดความดันโลหิตถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นในการทานนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันต่อไปคุณก็ควรทานในเวลา10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้ความดันโลหิตของคุณนั้นเกิดการสวิงขึ้นมาในส่วนตรงนี้บางคนนะคะอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้อาจจะทานตอน10โมงบ้างทานตอนเที่ยงบ้างหรือไปทานตอนบ่ายบ้างนะคะจริงๆแล้วยาความดันโลหิตนะคะควรทานในช่วงเวลาเดียวกันในทุกวันด้วยและที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังอย่าหยุดยาเองนะคะบางคนทานยาแล้วความดันโลหิตของคุณเวลาที่คุณวัดคุณกลับมองว่าความดันโลหิตของคุณอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วบางคนก็หยุดยาเองตรงนี้ห้ามเลยนะคะควรจะอยู่นะคะในการดูแลของแพทย์ค่ะจะหยุดยาหรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลยาหยุดยาเองเป็นอันขาดนะคะประการต่อมาที่เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณห่างไกลจากสโตรกก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่แหละค่ะการที่คุณออกกำลังกายจะช่วยลดความดันควบคุมน้ำหนักแล้วไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะ5วันต่อสัปดาห์อาจจะเป็นการเดินเร็วก็ได้ว่ายน้ำหรือว่าการเล่นโยคะก็ได้ค่ะประการต่อมาใครที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ให้เลิกบุหรี่ทันทีค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของสโตรกถึง2เท่าเพราะทำให้หลอดเลือดนั้นตีบแล้วก็แคบลงทำให้เกิดคราบไขมันที่สะสมนะคะรวมถึงผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะควรลดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือดื่มในปริมาณที่มากอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตทำให้เลือดนั้นแข็งตัวผิดปกติค่ะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะเขาแนะนำว่าควรดื่มไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันหรือว่าหลีกเลี่ยงทั้งหมดก็จะเป็นการดีค่ะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะคะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนแน่นอนค่ะว่ามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานความดันได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
stroke นะคะการลดน้ำหนักเพียงแค่ 5-10% ก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้ชัดเจนแล้วทานอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะนั่นคือการหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงอาหารเค็มจัดหวานจัดเน้นในส่วนของผักผลไม้ธัญพืชปลาและไขมันที่ดีไขมันที่ดีเราหาได้จากไหนบ้างก็คือในส่วนของน้ำมันมะกอกนะคะอะโวคาโดเป็นแหล่งที่มีไขมันที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมถึงยังมีในส่วนของอาหารอื่นๆอีกมากมายเลยที่มีไขมันดีค่ะควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะคะด้วยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องจะเป็นการทำลายในส่วนของผนังหลอดเลือดค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นเบาหวานก็ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอการที่คุณนอนน้อยหรือว่าคุณภาพการนอนไม่ดีทำให้เกิดความเครียดสะสมได้นะคะและอาจจะเร่งทำให้เกิดสโตรกได้ฉะนั้นควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงและนอนให้เป็นเวลาด้วยค่ะจัดการความเครียดให้ดีค่ะความเครียดเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียวนะคะการที่เราเครียดเรื้อรังส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจนั้นเป็นเต้นผิดปกติไปลองฝึกหายใจลึกๆดูหรือว่าอาจจะเล่นโยคะทำสมาธิก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดให้กับเราสุดท้ายสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อเราเจอกันนั่นคือการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะการตรวจระดับความดันไขมันน้ำตาลในเลือดหรือว่าคลื่นหัวใจอย่างน้อยปีละ1ครั้งจะช่วยให้การตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆฉะนั้นก็จะช่วยป้องกันสโตรกได้ทันด้วยนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ควรระมัดระวังสโตรกเป็นพิเศษนั่นคือผู้ที่มีอายุเกิน55ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นสโตรกค่ะแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นคนที่สูบบุหรี่คนที่ดื่มจัดดื่มแอลกอฮอล์มากๆแล้วก็ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายด้วยทีนี้มาดูในส่วนของสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดสโตรกที่ควรจะรู้นะคะนั่นคือแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งพูดไม่ชัดพูดไม่ออกมองเห็นภาพซ้อนมีอาการเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้แล้วก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันค่ะถ้าหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีภายใน3ชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าภายใน3ชั่วโมงแรกเพื่อลดโอกาสพิการถาวรที่จะเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะห่างไกลจากสโตรกนั้นไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากพฤติกรรมง่ายๆนั่นคือกินดีนอนพอออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่การดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระในวันข้างหน้าด้วยนะคะเราพักกันตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในเรื่องอื่นกันต่อสาระสุขภาพยังมีมากมายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆแล้วเรากลับมาค่ะ

ค่ะใครเคยเป็นอาหารเป็นพิษกันบ้างคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารเป็นพิษนั้นออกฤทธิ์หลังทานอาหารไปประมาณกี่ชั่วโมงคะซึ่งอาหารเป็นพิษเป็นภาวะที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเกิดจากการที่เรานั้นรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็ตามที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคสารพิษหรือแม้แต่สารเคมีแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วอาการจะไม่รุนแรงและหายได้เองแต่ในบางกรณีค่ะอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้การที่เราทำความเข้าใจนะคะว่าอาหารเป็นพิษออกฤทธิ์เร็วแค่ไหนและอาการที่สังเกตได้มีอะไรบ้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่จะทำให้เรานั้นรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะคำถามยอดฮิตเลยที่หลายๆคนสงสัยก็คืออาหารเป็นพิษออกฤทธิ์หลังทานอาหารกี่ชั่วโมงคำตอบก็คือระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอาการอาหารเป็นพิษนั้นแตกต่างกันอยู่มากกันอย่างมากค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคหรือว่าสารพิษที่เป็นสาเหตุหลักโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะนั่นคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วนั่นคือภายใน 1-6 ชั่วโมงเป็นพิษจากแบคทีเรียค่ะคือเป็นบางชนิดของแบคทีเรียนะคะอาจจะออกมาในช่วงที่อาหารได้ถูกปรุงแล้วก็ทิ้งไว้นานโดยไม่ได้ผ่านการอุ่นซ้ำสารพิษเหล่านี้จะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานเข้าไปอาการมักจะรุนแรงค่ะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงและอาการปวดท้องยังรวมไปถึงในส่วนของสารเคมีสารพิษจากพืชและสัตว์นะคะถ้าหากว่าเป็นพิษจากสารเคมีอย่างเช่นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าพิษจากเห็ดบางชนิดสารพิษเหล่านี้สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและแสดงอาการได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่ออกฤทธิ์ปานกลางภายในระยะเวลา6-24ชั่วโมงนั่นคือการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเป็นแบคทีเรียหลายชนิดนะคะที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มจำนวนในลำไส้ก่อนจึงจะแสดงอาการการติดเชื้อกลุ่มนี้มักจะใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 6-24 ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเข้าไปอาการที่พบได้บ่อยนั่นคือปวดท้องท้องเสียมีไข้บางครั้งอาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ช้านั่นคือนานกว่า24ชั่วโมงหรือถึงหลายวันเลยนะคะการติดเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะไวรัสที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษเช่นโนโรไวรัสนะคะและก็ยังมีในส่วนของโลตาไวรัสอาจจะมีระยะฟักตัวตั้งแต่12ชั่วโมงไปจนถึง3วันหรืออาจจะนานกว่านั้นอาการมักจะคล้ายกับการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวและก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยค่ะต่อมาคือกลุ่มของปรสิตค่ะการติดเชื้อปรสิตนะคะมีระยะฟักตัวที่ยาวนานกว่าอาจจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์กว่าที่จะแสดงอาการอาการที่พบได้บ่อยนั่นคือท้องเสียเรื้อรังค่ะอ่อนเพลียและน้ำหนักลดนะคะมาดูในส่วนของสัญญาณเตือนของอาหารอาการอาหารเป็นพิษกันบ้างไม่ว่าสาเหตุและระยะเวลาการออกฤทธิ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะอาการโดยทั่วๆไปของอาหารเป็นพิษมักจะคล้ายคลึงกันโดยมีสัญญาณเตือนที่สำคัญนั่นคือมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนค่ะคืออาการนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับสารพิษที่ออกฤทธิ์เร็วการที่อาเจียนนั้นเป็นการที่จะพยายามกำจัดสารพิษออกจากร่างกายต่อมาคือมีอาการปวดท้องและตะคริวในช่องท้องค่ะอาการปวดท้องอาจจะมีตั้งแต่ปวดบิดเล็กน้อยไปจนถึงปวดแบบรุนแรงแล้วก็อาการท้องเสียอาจจะมีอาการท้องเสียเป็นน้ำหรืออาจจะมีมูกเลือดปนในถ่ายหนักในบางกรณีนะคะการท้องเสียที่รุนแรงอาจจะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้และ
การที่มีไข้ค่ะการติดเชื้อบางชนิดอาจจะทำให้มีไข้ร่วมด้วยรวมถึงมีอาการอ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นคือการที่เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่มีแรงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารที่สงสัยว่าอาจจะไม่สะอาดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในกลุ่มของเด็กเล็กและผู้สูงอายุเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆนั่นเองนะคะมาดูวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นและการป้องกันอาหารเป็นพิษกันบ้างเมื่อมีอาการอาหารเป็นพิษสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือเราจะต้องป้องกันภาวะขาดน้ำโดยการจิบน้ำเกลือแร่หรือว่าน้ำสะอาดบ่อยๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารที่ย่อยยากหรือมีไขมันสูงๆควรรับประทานอาหารอ่อนๆค่ะอาจจะเป็นข้าวต้มเป็นโจ๊กหรือว่าน้ำซุปแทนก็ได้เพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือล้างมือให้สะอาดค่ะก่อนที่จะปรุงอาหารแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลค่ะแยกอาหารดิบและอาหารสุกด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรทิ้งอาหารที่ปรุงสุกไว้นอกตู้เย็นนานเกินกว่า2ชั่วโมงเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่และสะอาดค่ะนั่นคือมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่แน่ใจในความสะอาดโดยเฉพาะอาหารที่ขายริมทางหรือว่าอาหารที่ทำปรุงสุกไว้แล้วก็ทิ้งไว้นานๆนั่นเองค่ะการที่เราทำความเข้าใจในส่วนของระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอาหารเป็นพิษรวมถึงอาการและวิธีการป้องกันในสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะรับมือกับภาวะนี้ได้อย่างถูกวิธีและเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะพักกันอีกสักช่วงแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เรามาดูประโยชน์ของต้นอ่อนบรอกโคลีกันบ้างนะคะประโยชน์จากไมโครกรีนต้นจิ๋วที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะว่าเขายกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยนะคะซึ่งต้นอ่อนบรอกโคลีนั้นหลายๆคนสงสัยว่าทานได้หรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีต้นอ่อนของผักต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ต้นอ่อนเหล่านี้กลับถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวค่ะบางอย่างอาจจะรสชาติไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทานมาเลยนะคะต้นอ่อนบรอกโคลีนั้นเขามีอายุเพียงแค่ 3-5 วันเนี่ยล่ะค่ะแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารสำคัญต่างๆกลับอัดแน่นเรียกว่าเกินตัวเขาไปมากเลยกลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ผู้รักสุขภาพให้ความสนใจค่ะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะต้นอ่อนของบรอกโคลีนั้นเขาอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายค่ะโดยที่ต้นอ่อนสดนะคะต้นสดประมาณ85กรัมหรือว่าประมาณ1ถ้วยนี่ละค่ะให้คุณค่าทางโภชนาการนั่นคือให้พลังงานอยู่ที่35กิโลแคลอรี่มีคาร์บอยู่5กรัมมีไฟเบอร์4กรัมโปรตีน2กรัมไขมันอีก 0.5 กรัมค่ะนอกจากนี้นะคะต้นอ่อนบรอกโคลียังมีวิตามินซีวิตามินเควิตามินเอแคลเซียมธาตุเหล็กและจุดเด่นก็คือมีสารพฤกษศาสตร์อย่างซันโฟขออภัยค่ะซันโฟราเฟนนะคะซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้ต้นอ่อนบรอกโคลีนั้นแตกต่างจากบรอกโคลีที่โตเต็มวัยที่เราทานกันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเจ้าสารชนิดนี้นะคะจากต้นอ่อนบรอกโคลีมีปริมาณสูงกว่าบรอกโคลีที่โตเต็มวัยถึง10-100เท่าเลยทีเดียวทีนี้มาดูถึงประโยชน์ของต้นอ่อนบรอกโคลีกันบ้างนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าต้นอ่อนบรอกโคลีนั้นประโยชน์ดีอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำความเข้าใจเขาไอ้เจ้าตัวจิ๋วตัวนี้ดูนะคะเขาช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบค่ะด้วยสารที่ได้บอกไปนั่นคือซันโฟราเฟนเขามีอยู่มากในต้นอ่อนของบรอกโคลีก็จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเขาจะคอยทำหน้าที่ในการปกป้องเซลล์

ในร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังหลายๆชนิดด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทนะคะมีงานวิจัยด้วยที่เขาได้ชี้ให้เห็นว่าสารซัลฟูราเฟนนั้นอาจจะมีส่วนในด้านการเพิ่มการสร้างยีนที่ช่วยปกป้องเซลล์สมองและลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับสมองนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองและอาจจะส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ต้นอ่อนบล็อกเกอรี่ยังช่วยสนับสนุนสุขภาพลำไส้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขามีไฟเบอร์ที่สูงนี่แหละค่ะซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบการขับถ่ายให้เป็นปกติแล้วยังมีพรีไบโอติกนะคะหรืออาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ของเราส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในลำไส้นั้นเกิดความสมดุลนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยด้วยนะคะที่เขาพบว่าซัลฟูราเฟนนั้นอาจจะช่วยลดการอักเสบในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเขาช่วยในการดูแลแผลในกระเพาะอาหารมีงานวิจัยที่เขาพบว่าสารซัลฟูราเฟนนั้นอาจจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งและการลดการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหารได้และนอกจากนี้ค่ะสารซัลฟูราเฟนในต้นอ่อนของบล็อกเกอรี่นะคะจากที่มีอยู่มากแล้วเขายังมีสารกลูโคซิโนเลตด้วยซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพืชตระกูลกะหล่ำทั้งหลายโดยที่สารชนิดนี้ค่ะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่ผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันก็คือเขาช่วยในการดูแลแผลในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะต้นอ่อนบล็อกเกอรี่ยังมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตด้วยนะคะขออนุญาตรับสายหลังไมค์นะคะท่านผู้ฟังอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเขาดูแลสุขภาพจิตของเรามีนักวิจัยค่ะที่เขาพบว่าสารซัลฟูราเฟนนั้นอาจจะช่วยลดระดับสารกลูตาเมตในสมองซึ่งสารกลูตาเมตนั้นเป็นตัวส่งสัญญาณระหว่างเซลล์สมองและมีความเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและโรคจิตบางประเภทด้วยดังนั้นนะคะการรับประทานต้นอ่อนบล็อกเกอรี่เป็นประจำจึงอาจจะช่วยส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควบคู่ไปกับการใช้ยารักษาอาการได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะต้นอ่อนบล็อกเกอรี่ยังช่วยปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคออทิสติกสเปกตรัมด้วยนะคะหรือว่า ASD ซึ่งสารซัลฟูราเฟนนี่ล่ะค่ะมีส่วนช่วยในการลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบนะคะก็อาจจะช่วยปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างของผู้ป่วยออทิสติกสเปกตรัมได้อย่างเช่นทักษะการเข้าสังคมพฤติกรรมซ้ำๆนะคะแล้วก็ทักษะการสื่อสารถ้าหากว่าใครเริ่มสนใจอยากที่จะลองต้นอ่อนบล็อกเกอรี่บ้างแล้วนะคะแต่ติดที่ว่าบางทียังหาต้นอ่อนบล็อกเกอรี่ทานไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นะคะตามร้านที่เขาจะขายอาหารประเภทซูเปอร์ฟู้ดเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะมีวางขายด้วยนะคะแต่บางคนก็บอกว่ารสชาติเขาไม่เหมือนกับบล็อกเกอรี่ที่เราทานทั่วๆไปบล็อกเกอรี่ที่โตเต็มวัยนั่นล่ะค่ะแต่ว่าต้นอ่อนก็มีรสชาติแปลกไปอีกแบบนึงนะคะเหมือนกับที่เราทานต้นอ่อนทานตะวันนั่นล่ะค่ะต้นอ่อนบล็อกเกอรี่เป็นผักที่ทานได้แน่นอนนะคะโดยสามารถทานแบบสดๆเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์ค่ะจากสารซัลฟูราเฟนอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือควรล้างให้สะอาดก่อนที่รับประทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าต้นอ่อนบล็อกเกอรี่เขาเพาะในดินค่ะซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคไลหรือว่าเชื้อโรคชนิดอื่นๆถ้าหากว่าเรา
ล้างไม่สะอาดก็จะทำให้เราเกิดอาการต่างๆตามมาได้ด้วยนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่าไม่อยากเสี่ยงกับเชื้อแบคทีเรียสามารถทานต้นอ่อนบรอกโคลีแบบปรุงสุกก็ได้โดยผ่านความร้อนในระยะเวลาสั้นๆเช่นหั่นต้นอ่อนบรอกโคลีเป็นชิ้นเล็กๆทิ้งไว้ประมาณ 40-45 นาทีเพื่อที่จะให้สารซัลฟูราเฟนนี่ล่ะค่ะเขาออกมามากที่สุดแล้วค่อยนำไปลวกหรือว่าไปนึ่งแทนการต้มหรือว่าการผัดแม้จะโดนความร้อนจากการปรุงอาหารทำลายจนอาจจะทำให้สารซัลฟูราเฟนลดน้อยลงไปบ้างแต่เราก็จะปลอดภัยนะคะจากเชื้อโรคมากขึ้นแต่ทั้งนี้สามารถทานสดได้นะคะแต่เน้นย้ำอีกสักนิดนึงว่าเราควรล้างให้สะอาดด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเมนูต้นอ่อนเมนูจากต้นอ่อนบรอกโคลีมากมายเลยทีเดียวนะคะลืมบอกไปว่าต้นอ่อนของบรอกโคลีเขาจะมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยคล้ายๆกับพืชตระกูลกะหล่ำนี่แหละค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอย่างเช่นนำมาทำเป็นสลัดนะคะโรยหน้าอาหารหรือไปปรุงอาหารประเภทอื่นๆไข่เจียวก็ได้แกงจืดก็ได้นำไปผัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนนำมาใส่ในสมูทตี้ก็คือใส่กับผลไม้แล้วก็ผักที่ชื่นชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาจากกันไปแล้วละค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรตรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
4: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้ง2ฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้ สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดแล้วนะ
5: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEAพลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ .1186 คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับจรัสกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องของข่าวสารในพื้นที่นะครับนักดูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในช่วงนี้นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนนะครับที่ตกลงมาในหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตุยนะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับและก็ในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแปร่กำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากจากอิทธิพลของพายุไมซักและก่อร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับที่ได้มีการประกาศในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้นะครับก็มีในเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเปิดโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยและก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและก็ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและก็เกษตรอย่างยืนตัวนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือทางรัฐบาลได้มีการช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้กึ่งหนึ่งอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลชดเชยให้ก็คือ 3% ต่อปีพี่น้องเกษตรกรจ่ายเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นซึ่งบนวงเงินกู้สูงสุดนะครับบ่เกิน 100,000 บาทต่อรายวงเงินรวมโครงการนะครับ 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการก็คือ3ปีนะครับการชำระคืนนะครับก็มีการกำหนดชำระคืนบ่เกิน12เดือนหรือบ่เกินวันที่30เมษายน2572พืชที่เข้าร่วมโครงการนะครับ7ชนิดก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสับปะหลังยางพาราอ้อยและก็ผลไม้ซึ่งเงื่อนไขหลักนะครับก็ต้องเป็นลูกค้าธกส.และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านการอบรมพัฒนาทักษะซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานจากแหล่งที่กำหนดยินยอมหื้อหักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนวัตกรรมคู่คิดเกษตรกรมาช่วยอำนวยความสะดวกก็คือ AI แชทบอทน้องเมฆฝนนะครับก็มีการตอบข้อสงสัยเรื่องปุ๋ยและการเพาะปลูกผ่าน BAAC Mobile น้องดินดีนะครับก็ให้ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บไซต์หรือว่าทางไลน์นะครับAgriMap ออนไลน์นะครับใช้แสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศและการแนะนำการปลูกพืชทดแทนถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสายด่วน02-555-0555นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็สนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวTPEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group ครับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingย้อนดูประวัติศาสตร์4ผลการประชุมโอลิมปิกทางการเงินที่เคยพลิกโลกสู่ก้าวต่อไปที่ประเทศไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพันล้านคนบ่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่ถูกกำหนดขึ้นบนเวทีระดับโลกที่รวบรวมมันสมองและก็ผู้นำทางเศรษฐกิจไว้นักที่สุดนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวทีนี้นะครับก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินของโลกที่บ่ได้มีเพียงการหารือเชิงวิชาการแต่เป็นจุดกำเนิดของข้อตกลงและมาตรการฉุกเฉินที่เคยช่วยกอบกู้และก็พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกมาแล้วหลายเตือ่อก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนระดับสูงกว่า 15,000 คนในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ก็ขอย้อนพาทุกท่านมาดู4วาระประวัติศาสตร์จากเวทีนี้นะครับที่เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วมีการปลดหนี้ให้ประเทศยากจนย้อนกลับไปในยุค90ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งต้องเผชิญกับดักหนี้ที่บั่นทอนการเติบโตของประเทศจนกระทั่งในการประชุมประจำปี1996ณกรุงวอชิงตันดีซีได้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อริเริ่มโครงการ Heavily Indebted Poor Country หรือ HIPC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยกหนี้และก็ลดหนี้ให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดแลกกับการนำเงินที่ควรจะนำมาชำระหนี้และดอกเบี้ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการนี้นะครับก็ได้ช่วยกว่า30ประเทศทั่วโลกสามารถลืมตาอ้าปากได้แห่มครั้งหนึ่งครั้งที่2นะครับก็ที่วอลลุ่มกู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในเดือนตุลาคม2008โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซับไพรส์หรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตการเงินข้างใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ลุกลามจนสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ล่มละลายการประชุมประจำปีในปีนี้นะครับจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลลุ่มทางเศรษฐกิจผู้นำโลกและรัฐมนตรีคลังใจเวทีนี้นะครับเป็นที่ประสานงานระดับโลกเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องและใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมๆกันนับว่าเป็นการตัดสินใจที่จะช่วยยับยั้งบ่ให้เศรษฐกิจโลกพังทลายลงเป็นโดมิโนครั้งที่3นะครับก็ได้มีการประกาศเป้าหมายแฟดเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อที่จะลบภาพจำนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มธนาคารโลกก็ได้แจ้งเวทีการประชุมประจำปี2013ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ที่กลายเป็นเข็มทิศของการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายแฟดหรือว่าทวินโกได้แก่การมุ่งยุติความยากจนข้นแค้นให้สำเร็จภายในปี2030และการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันโดยมุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชากรฐานราก 40% ของทุกประเทศข้อตกลงนี้นะครับก็ทำให้ทิศทางเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกพุ่งเป้าไปที่ความยั่งยืนและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครั้งที่4นะครับก็ได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องครั้งประวัติศาสตร์สู้โควิด-19 เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19หลายประเทศตกอยู่ในสภาวะเงินหมดหน้าตักรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกหดหายแต่รายจ่ายเพื่อที่จะซื้อวัคซีนและก่อเยียวยาประชาชนกลับพุ่งสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการล่มละลายระดับประเทศเพื่อที่จะกู้วิกฤตเตือนนี่นะครับการประชุมในปี2021ได้มีการอนุมัติมาตรการฉุกเฉินด้วยการแจกคูปองเครดิตฉุกเฉินมูลค่ามหาศาลถึง 6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2ล้านล้านบาทให้กับประเทศสมาชิกโดยสมาชิกสามารถที่จะนำไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สดจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งเพื่อนำไปจัดหาวัคซีนและก็พยุงเศรษฐกิจในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกู้ยืมและก็สร้างหนี้ก้อนใหม่มาตรการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้หลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤตมาแล้วก้าวต่อไปของเศรษฐกิจโลกจะถูกกำหนดที่กรุงเทพมหานครจากวาระประวัติศาสตร์ทั้ง4เหตุการณ์
จะเห็นได้ว่าทิศทางเศรษฐกิจในโลกล้วนถูกกำหนดและก็ประกาศทิศทางจากเวทีนี้และในปี2026นี่นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นที่ประเทศไทยการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยแห่มเตือนหนึ่งในรอบ35ปีงานนี้นะครับบ่เพียงแต่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยแต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่ภาคธุรกิจไทยจะได้แสดงศักยภาพสู่สายตาผู้นำระดับโลกและทุกสายตาจะจับจ้องข้อตกลงเปลี่ยนโลกครั้งต่อไปจะเป็นจะได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการยื่นเรื่องของแหล่งมรดกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะยื่นเป็นมรดกโลกแล้วก็จะมีการตรวจ

เทพนะครับก่อสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนานะครับปีพุทธศักราช1898จนถึง1928เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมาณะเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัยในปีพุทธศักราช1915โดยองค์หนึ่งนะครับบรรจุที่เจดีย์วัดบุพพารามหรือว่าวัดสวนดอกส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับอัญเชิญขึ้นหลังจ้างและก่อฮื้อจ้างเดินไปตามทางนะครับและจ้างก็ได้ขึ้นมาบนดอยสุเทพและยุดยุติบริเวณที่สร้างพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นะครับจึงได้มีการสร้างเจดีย์และก่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นพระธาตุดอยสุเทพนะครับน่าจะสร้างขึ้นตามคติการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของนครเชียงใหม่ในความหมายที่ว่าเมืองหลวงมักมีการสร้างศูนย์กลางจักรวาลประจำเมืองสำหรับพุทธศาสนามักมีการสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นศูนย์กลางจักรวาลและก็มักห้องกันว่ามหาธาตุสำหรับในภาคเหนือก็จะห้องว่าพระธาตุเช่นพระธาตุหริพุนชัยพระธาตุดอยสุเทพและก็พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นในความหมายของศูนย์กลางจักรวาลตามคติการสร้างพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในล้านนานั้นมักตั้งอยู่บนเนินหรือว่าภูเขาเช่นพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุจ่อแฮพระธาตุแจ่แห้งพระธาตุดอยสุเทพและก็จะมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคตั้งฐานล่างไปจนถึงองค์พระธาตุและก็มีระเบียงคดล้อมรอบสะพานนาคน่าจะหมายถึงสะพานรุ้งนะครับที่มีการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจึงหมายถึงเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็คือเจดีย์จุฬามณีที่แสดงความหมายของศูนย์จักรวาลของพุทธศาสนานะครับเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่และก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลาเช่นในสมัยพระเมืองเกียรติเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช2081ก็ได้มีการบูรณะเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพขึ้นใหม่ฮื้อใหญ่กว่าเดิมและในสมัยพระเมกุฏิปีพุทธศักราช2100ก็มีการหุ้มทองจังโกทั้งองค์และปีพุทธศักราช2478ครูบาศรีวิชัยร่วมกับเจ้าเมืองเชียงใหม่และก็เจ้าบ้านสร้างทางขึ้นดอยสุเทพระยะทาง12กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นความเป็นมานะครับของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับศิลปะสำคัญนะครับองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาระยะหลังนะครับเป็นงานที่สืบทอดกันมาจากกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาระยะแรกส่วนใหญ่ส่วนรองที่รับองค์ระฆังก็เป็นบัวทลาสามจั้นอยู่ในผังกลมต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นผังหลายเหลี่ยมและก่อทำจั้นมากกว่าสามจั้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่พระธาตุดอยสุเทพมีส่วนนี้เป็นหกจั้นและอยู่ในฝั่งสิบสองเหลี่ยมแสดงให้เห็นว่ามีวิวัฒนาการเพิ่มเติมนะครับก็คือการคุดฐานบัวรองรับองค์ระฆังที่มีหลายจั้นและก็เหลือเฉพาะฐานบัวคว่ำในลักษณะของฐานบัวทลาแบบสุโขทัยที่สำคัญก็คือตั้งแต่เหนือชุดฐานบัวเกศขึ้นไปจนถึงบัลลังก์ก็อยู่ในผัง12เหลี่ยมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ได้มีการยื่นเพื่อเป็นมรดกโลกตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมือถือฟังได้ติดตามหับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน GOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกๆพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่วันนิมาสแควร์แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
12: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาเพียงตั้งนะคะกับเพียงพร้อน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็เลือกไว้ให้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ได้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเรื่องของพายุไมสักแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเรสชันจากที่ได้มีการแจ้งเตือนว่ามีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนแต่ในวันนี้ค่ะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเรสชันแล้วนะคะในช่วงประมาณตีสี่ของวันนี้ซึ่งก็มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปค่ะซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยนะคะแต่ทั้งนี้จากอิทธิพลของพายุไมสักเองแล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้บริเวณภาคเหนือของเราค่ะและรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์และเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรวมไปถึงติดตามรับฟังทางสวทเชียงใหม่เราก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ดีเจก็เจ็บคอไปที่เรียบร้อยไข้หวัดใหญ่นะช่วงนี้ระบาดหนักมากค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันนะคะถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมทำให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้ค่ะถ้าสมมติว่าโดนฝนโดนอะไรก็ต้องรีบทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดเนาะบางทีเราแบบไปสัมผัสอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องทำความสะอาดตัวเองไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเดี๋ยวนี้มันลอยอยู่ในอากาศมันเยอะมากยาสมุนไพรประจำบ้านก็ต้องมีติดไว้นะคะน้องๆนักเรียนไปโรงเรียนก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะอาจจะมีความเสี่ยงก็เล่นอะไรก็ต้องแบบดูแลหมั่นล้างมือนะคะหมั่นล้างมือแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะจิบน้ำบ่อยๆก็จะช่วยได้โดยเฉพาะช่วงนี้เขาก็จะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นรพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะซึ่งเขามีการขยายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ค่ะที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐรพสต.โรงพยาบาลก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ใกล้บ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ๆเนาะใหม่ไหมก็สักพักนึงแล้วแหละแต่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ชอบศิลปินรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงแบบเก่งมากๆนะคุณเจฟสาแดค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะก็ยังคงเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของโรคที่มากับยุงค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะไวรัสซิก้านี่เราก็จะต้องแจ้งเตือนเป็นประจำในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละเพราะว่ายุงก็จะเป็นพาหะนำโรคหลายๆโรคนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะให้ป้องกันแล้วก็มันสำรวจอาการเคลียร์พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น5สอนะคะในการเคลียร์สิ่งต่างๆให้มันสะอาดสว่างด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันก็จะมีน้ำขังอยู่ตามภาชนะต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องหมั่นตรวจตาดูรอบๆบริเวณบ้านและมุมอับต่างๆในบ้านมันก็จะมีวิธีทำให้สว่างขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะมันจะเป็นละตรงนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงให้ยุงมาอยู่เพราะมันจะมืดๆอับๆหน่อยเราอาจจะต้องใช้ในกลุ่มของสมุนไพรตักแห้งที่ยุงไม่ชอบเช่นตะไคร้หอมผิวมะกรูดอะไรแบบนี้ค่ะที่มีกลิ่นฉุนๆที่ยุงไม่ชอบเอามาตากแห้งแล้วก็ไปวางในจุดที่มันเป็นมุมอับเพื่อที่จะให้กลิ่นหอมระเหยเหล่านี้ไล่ยุงนะคะอาจจะไม่ได้แบบฆ่ายุงแต่ก็คือไล่ยุงหรือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆสเปรย์หรือว่าเป็นที่ปลั๊กอะปลั๊กเสียบแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมระเหยของกลิ่นตะไคร้กลิ่นที่ยุงไม่ค่อยชอบก็จะระเหยออกมาก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ที่ต้องแจ้งเตือนก็คือในกลุ่มของสตรีมีครรภ์หรือว่าหญิงตั้งครรภ์ต้องระวังเพราะว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยและถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วยหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะหากติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้เช่นภาวะศีรษะเล็กหรือความผิดปกติของพัฒนาการดังนั้นต้องหมั่นสังเกตอาการว่ามีไข้มีผื่นขึ้นไหมเยื่อบุตาอักเสบหรือเปล่าปวดศีรษะหรือเปล่ามีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรือหากว่าเอ๊ะสงสัยเหมือนกันนะว่าจะมีอาการประมาณนี้โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ห้ามซื้อยามารับประทานเองเด็ดขาดเลยต้องให้เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็การจะกินยาหรืออะไรเนี่ยก็ต้องผ่านทางแพทย์สั่งยาเท่านั้นไม่ใช่ว่าซื้อมากินเองแล้วอาจจะเกิดเอฟเฟกต์ผลกระทบอะไรแบบนี้ไม่ได้ตรวจวินิจฉัยอย่างดีอาจจะผิดโรคก็ได้นะคะกินยาไม่ตรงโรคก็ยุ่งไปอีกค่ะดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองจากยุงกัดไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุงสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดอาจจะนอนในมุ้งบางทีเราก็มีมุ้งลวดแล้วห้องเราแต่บางทีอาจต้องกางมุ้งเพิ่มก็ได้นะคะในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยมันเป็นแบบมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณในบ้านแล้วก็บริเวณรอบบ้านซึ่งในสวนลำไยสวนต่างๆเนี่ยเวลาเราไปในกลุ่มของการเก็บผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงฤดูฝนมันมีหลายโรคมากคุณผู้ฟังมีหลายโรคมากๆนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีค่ะไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังต้องเผชิญกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไวรัสซิก้าหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่หากมีอาการที่ต้องสงสัยก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นของศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะฟังเพลงใหม่ๆกันบ้าง Tilly Bird ค่ะ

คิดถึงกันไหมคะคุณผู้ฟังไม่เจอกันไม่กี่วันเองเนาะยังคิดถึงคุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะโอเคในช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีโอกาสวันนี้มีโอกาสไปร่วมงานฌาปนกิจศพของป้าต้อมค่ะสมาชิกอปมช.ที่ได้ร่วมกันจัดรายการอปมช.ที่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะป้าต้อมก็จากไปด้วยการรักษาโรคมะเร็งค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ฌาปนกิจทางสวทเชียงใหม่นำโดยท่านผู้อำนวยการสวทเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทีมงานฝ่ายรายการฝ่ายช่างเทคนิคก็ไปร่วมทำบุญส่งป้าต้อมขึ้นสู่สวรรค์ค่ะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของสวทเชียงใหม่เรานะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทำกิจกรรมปันน้ำใจสู้ไฟป่าปันน้ำใจสู่ชุมชนปันน้ำใจสู้ภัยหนาวการจัดกิจกรรมทำบุญสถานีหรือกิจกรรมต่างๆป้าต้อมและเครือข่ายอาสาสมัครของอปมช.ก็จะมาช่วยดำเนินกิจกรรมทุกเรื่องเลยแล้วด้วยความที่ป้าต้อมเป็นคนที่น่ารักมีคนรักคนเอ็นดูเยอะทำกิจกรรมร่วมกับหลากหลายหน่วยงานนะคะวันนี้คนไปส่งป้าต้อมเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเครือข่ายที่สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนงานของสวทเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ปมช.ค่ะเราก็จะมีการติดต่อข่าวสารหรือการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังพี่ๆน้องๆออกปมช.ยังอำเภออื่นๆก็ค่อนข้างยากแต่พอมีทีมของพี่ๆปมช.ที่มาร่วมจัดรายการวิทยุที่มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆก็ทำให้ภารกิจของด้านการสื่อสารของเราไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งบุคคลสำคัญที่พวกเราทุกคนระลึกถึงป้าต้อมเสมอนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นเสียงอาจจะจำได้ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะกับรายการคุยข่าวอปมช.นะคะเราก็จะได้ยินเสียงป้าต้อมนอกเหนือจากป้าต้อมแล้วก็จะมีพี่สุชาตินะคะพี่นุ้ยที่มาจัดรายการเป็นประจำค่ะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะแต่หลังจากนี้เราไม่ได้ยินเสียงป้าต้อมแล้วมีเพียงแค่ความทรงจำค่ะแล้วก็ความคิดถึงนะคะที่จะส่งไปถึงยังป้าต้อมวันนี้เป็นวันที่ฌาปนกิจศพแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่เคยคุ้นหูเคยฟังป้าต้อมจัดรายการนะคะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงป้าต้อมแล้วค่ะทางสวทเชียงใหม่ของเราทางทีมฝ่ายรายการฝ่ายช่างเทคนิคก็ไปส่งป้าต้อมขึ้นสู่สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก็รีบกลับมาจัดรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะการที่เราได้ร่วมทำงานกับ

คนที่ทุ่มเทและเป็นแบบอย่างทั้งด้านของการเสียสละด้านของเรื่องของมีแบบใจแบบเกินร้อยใจแบบเต็มร้อยเอาตรงๆนะคุณผู้ฟังเสียดายมากๆค่ะเสียดายมากๆที่สูญเสียบุคคลที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในการทำงานมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานิดนึงเพราะว่าทางอีกห้องหนึ่งเขากำลังซ่อมแซมกันอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงเอฟเฟกต์อะไรผ่านเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะสำหรับในช่วงท้ายนะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ก็จะส่งท้ายกันด้วย2เพลงเพราะๆค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายฝากติดตามรายการดีๆของสวทเชียงใหม่ของเราได้ทุกๆชั่วโมงนะคะวันนี้จากอริสาเพียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงไปตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
6: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าโฟดารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆ่าโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: รู้สึกสั่นๆเพราะปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง17 น.

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ค่ะวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะมาพร้อมกับบทเพลงพร้อมๆแบบนี้เลยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าภาคเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านนะคะดังนั้นถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่แล้วมีฝนตกนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะแล้วก็ต้องลดความเร็วของรถลงด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของผลการปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ยังมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารที่7แล้วก็วันพุธที่8ต้องขออภัยคุณผู้ฟังว่าเราไม่เจอกัน2วันนะคะเราเจอกันวันนี้แล้วก็จะข้ามไปเจอกันอีกทีวันพฤหัสบดีเลยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะถึงแม้ว่านี้เป็นวันจันทร์เนาะวันทำงานวันแรกวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีความสุขมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะมีกาแฟดิบนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยก็เดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปนะคะว่าเอ๊ะทางร้านผู้ให้การสนับสนุนวันนี้นะคะก็คือพานาคอฟฟี่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะคะใกล้ๆกับสะพานนวรัตน์เนาะนะคะก็บอกว่าเนี่ยขอมอบกาแฟดิบนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแจกให้คุณผู้ฟัง5รางวัลนะคะแต่อาจจะมีเงื่อนไขบางประการเดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยกันวันนี้นะคะกรณีที่วันนี้เนี่ยนะคะที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยแถวกำลังพลตามแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะก็บอกว่าเป็นการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในพิธีดังนะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งในพิธีนะคะเปิดแล้วก็ปล่อยแถวกำลังพลตามแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days เนี่ยนะคะก็ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็ได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดค่ะยังคงเป็นภัยคุก
คามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะดังนั้นก็ในวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขามีการขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะ90วันเพื่อเร่งรัดแล้วก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในพิธีตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการปล่อยแถวกำลังพลโอ้กว่า500นายนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในการแจ้งเบาะแสจะช่วยนะคะในเรื่องของการเป็นพลังสำคัญในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่นะคะดังนั้นก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าเนี่ยในเรื่องของยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะคะคุณผู้ฟังไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมด้วยว่าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็นำออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องต่างๆเหล่านี้กันด้วยรวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติดนะคะในเรื่องของกัญชาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆอีกหลายๆเรื่องแล้วก็วันนี้อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าทางร้านพานาคอฟฟี่นะคะซึ่งร้านเนี่ยก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนใกล้ๆกับสะพานนวรัตน์นะคะบอกว่าขอมอบกาแฟดิฟนะคะโหมาให้กับคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะแจกกาแฟกันนะคะตอนนี้มีเพลงเพราะๆเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

ค่ะคุณฟังค่ะกับบทเพลงว่าเพราะแบบนี้เลยนะคะเพลงที่ชื่อว่าก้อนหินก้อนนั้นค่ะก็อีกหนึ่งเพลงว่าเพราะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสนะคะที่มีการขนยาเสพติดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเป็นระบบนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งก็จะมีการมุ่งเป้าไปที่การสืบสวนนะคะให้ถึงผู้บงการนายทุนแล้วก็เครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ยังได้มีการเน้นย้ำสั่งการให้หน่วยต่างๆเร่งรัดสืบสวนขยายผลเครือข่ายรายใหญ่นะคะโดยเฉพาะขบวนการลำเลียงจากแนวชายแดนสู่พื้นที่ตอนในแล้วก็มีการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเดินหน้ากดดันทุกมิติทั้งสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนค่ะพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะรักษามาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพโปร่งใสยึดกฎหมายเป็นหลักด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะคะซึ่งมีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้มีการยกระดับให้เป็นคดีที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหามือแพ็คยาเสพติดพร้อมขยายผลสืบสวนนะคะทราบว่ารับกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเนี่ยที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนที่จะนำมาพักเก็บไว้ที่ห้องพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการตรวจค้นห้องพักนะคะก็พบของกลางกระเป๋าลายช้างแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเร่งสืบสวนขยายผลต่อเนื่องถึงผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการนะคะคราวนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดนะคะการที่เราต้องขอความร่วมมือไปยังคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนช่วยในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะคะซึ่งช่องทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมแจ้งเบาะแสนะคะก็จะมีทั้งสายด่วน191นะคะแล้วก็มีสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่หมายเลข1599นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายด่วน191แล้วก็1599เราก็พร้อมรับข้อมูลเบาะแสอาชญากรรมนะคะทุกชนิดทุกประเภทรวมไปถึงยาเสพติดจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ต้องมาย้ำเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการลักลอบขนกัญชานะคะต้องบอกว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติด้วยนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะมีการทำเป็นแผ่นอินโฟกราฟิกนะคะแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะในเรื่องของการลักลอบขนกัญชาเนี่ยนะคะโอ้โหมีความผิดกฎหมายของไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะวันนี้6กรกฎาคม2569นะคะท่านพลตำรวจตรีจ
ตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการเปิดเผย3คดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากประเทศไทยไปต่างประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าจาก3คดีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้มานำเรียนให้กับทุกท่านทราบว่าเนี่ยในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะโอ้โหมีบทลงโทษเนี่ยทั้งจำคุกเปรียบเทียบปรับทั้งกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายต่างประเทศด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่ามี3คดีนะคะที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากประเทศไทยไปต่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะกรณีศุลกากรฮ่องกงเนี่ยเขาตรวจยึดกัญชาแห้งประมาณ23กิโลกรัมค่ะพร้อมกับจับกุมผู้ต้องหา2รายเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวฮ่องกงนะคะที่เดินทางมาจากประเทศไทยอันนี้เป็นคดีแรกนะคะคดีที่2ก็เป็นกรณีที่ปปส.อินโดนีเซียทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาแล้วก็ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียแล้วก็นะคะโดยมีการตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทยได้รวม 3.37 ตันนะคะโอ้โหนี่เป็นคดีที่2นะแล้วก็คดีที่3ค่ะก็เป็นกรณีที่โปแลนด์นะคะเขายึดกัญชา 1.2 ตันถูกซุกซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งส่งออกมาจากประเทศไทยและจับกุมผู้ต้องหา8รายนะคะโอ้3คดีนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากทั้ง3คดีนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะกรณีที่มีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะขอเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้ว่ากัญชาเนี่ยจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางนะคะดังนั้นก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะข้อกฎหมายแรกเลยก็จะเป็นความผิดตามพรบศุลกากรพ.ศ. 2560ค่ะซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของอันนี้

0: กฎหมายของประเทศปลายทางนะคะซึ่งเป็นกฎหมายสากลเนี่ยนะคะต้องบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นการลักลอบนำเข้ามีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตนะคะดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จึงได้มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชนนะคะก็ได้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็แนะนำวิธีป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติด้วยนะคะก็มีวิธีดังต่อไปนี้ก็คือข้อที่1เลยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นนะคะห้ามรับฝากกระเป๋าเดินทางหรือว่าสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าหรือแม้แต่คนรู้จักเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายโอ้โหไม่คุ้มเลยนะดังนั้นนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนไทยมีน้ำใจนะคะ เรามีน้ำใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะเราก็อาจจะไปมีน้ำใจเขาช่วยฝากกระเป๋านะคะเราก็มีน้ำใจเนาะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยโอ้โหเป็นโทษที่รุนแรงมากๆเลยนะคะคราวนี้ข้อที่2ค่ะก็ย้ำเตือนว่าจะต้องมีการตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดนะคะต้องตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตนเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเช่นในยาดมนะคะในชาขนมหรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดนะคะปะปนนะเราต้องตรวจสอบสัมภาระของเราเนี่ยกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยให้ครบถ้วนนะอย่างละเอียดนะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งอาจจะอยู่ในยาดมหรือเปล่าชาขนมหรือว่าเครื่องสำอางบางชนิดนะคะเราต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะข้อที่3ก็คือห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดนะคะหรือที่เราเรียกว่าเนี่ยรับหิ้วของอ่ะนะคะเพื่อขนสิ่งของหรือว่าสัมภาระใดๆไปต่างประเทศโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็อาจจะพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนนะคะดังนั้นก็3ข้อที่ต้องย้ำเตือนนะคะแล้วก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะคะดังนั้นในเรื่องของช่องทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในการช่วยแจ้งเบาะแสอาชญากรรมนะคะและยาเสพติดก็ทั้งสายด่วน191นะคะสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่1599แล้วเรายังมีช่องทาง LINE @police5 ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือไปยังคุณผู้ฟังพี่น้องชนนะคะช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคุณฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์วันทำงานวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นี้ด้วยแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีฝนตกหรือเปล่าค่ะ
1: ก็มีตกลงมาหน่อยนะพี่ต้อมก็เลยทำให้อาจจะบางจุดอาจจะมีชะลอตัวของรถแต่ไม่มีน้ำรอระบายนะครับเพราะว่าไม่ได้มากมายอะไรก็ณเวลานี้การจราจรในหลายๆเส้นทางยังค่อนข้างหนาแน่นอยู่นะครับผมไล่เรียงเลยเนาะพอมีเวลานะครับจะได้แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็น 16:44 นก็หากมองไปดูตรงนู้นน่ะจะเยอะหน่อยคือเชียงใหม่ภูคำนะครับทั้งฝั่งที่เป็นขาลงมาจากหน้ามช.นะครับแล้วก็ฝั่งที่ถนนคันคลองตอนนี้รถเยอะนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายการจราจรถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยโซนนี้เนี่ยในช่วงเย็นจะรถค่อนข้างเยอะเชื่อมต่อกันระหว่างแยกเชียงใหม่ภูคำหน้ามช.มาจนถึงแยกริมคำนะครับท้ายแถวในด้านห้วยแก้วขาขึ้นก็ค่อนข้างเยอะที่ไปทางริมคำนะครับในนิมมานก็มีรถตัดกระแสอยู่

ควรส่วนมาจาก7ยอดรถยังเติมได้มาเรื่อยๆตรงกลางพอมีช่องให้ขยับได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะข้ามทางค่อนข้างเยอะบริเวณแยกลินคำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีจังหวะตัด20วิของการข้ามทางแต่ละช่องมันเลยทำให้ด้านอื่นๆเอ๊ะทำไมไฟแดงนานแล้วก็ไม่ถึงรอบของตัวเองสักทีก็ต้องบอกว่ามันมีทางข้ามที่คนข้ามค่อนข้างเยอะก็มีเรื่องพวกนี้ทำให้จำนวนวินาทีในการบริหารจัดการจราจรมันมากขึ้นในฝั่งถนนโชตนาเชื่อมช้างเผือกครับรถที่มาจากแยกกองพลังผ่าเมืองก็ยังเยอะเช่นเดียวกันฝั่งขาออกจากราชพัฒน์มีพอสมควรส่วนฝั่งมาจากโลตัสขยับขับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับแยกฟ้าห้ามรวมโชคเมื่อสักครู่นี้ดูฝั่งขาเข้าเบาบางไปละแต่ฝั่งขาออกก็มีจุดก่อสร้างนะครับหรือผิวคอนกรีตน่าจะประมาณสักปลายเดือนสิงหาน่าจะแล้วเสร็จก็เลยทำให้รถยังค่อนข้างมากในฝั่งขาออกเมืองนะครับเจ้าหน้าที่แยกรวมโชคดึงรถอยู่นะครับก็เร่งระบายการจราจรถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดท้ายแถวยุบไปบ้างแล้วนะครับท้ายแถวยุบไปบ้างแล้วแต่ฝั่งขาออกเริ่มเยอะนะครับบริเวณหน้าขนส่งอาเขตวันนี้ไหลได้ค่อนข้างดีในฝั่งขาเข้าแยกทุ่งโฮเต็ลเหนือมีชะลอตัวนิดเดียวนะครับหน้าแม็กเคลื่อนได้ดีแยกปิ้นจะชะลอตัวตั้งแต่แยกปิ้นไปจนถึงหน้าโรงเรียนปิ้นเพราะว่ารอบ2เพิ่งเลิกได้ประมาณสัก10กว่านาทีก็ยังไม่หมดนะครับแต่เท่าที่บริหารจัดการจราจรร่วมกับโรงเรียนปิ้นเนี่ยการจราจรไหลได้ค่อนข้างดีโรงเรียนมีการขยับจุดในเรื่องของการรับส่งเพิ่มขึ้นมีการวางกลวยในโรงเรียนให้รถไหลไม่มีการตัดกระแสก็เลยทำให้ระยะเวลาลดน้อยลงอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับผมต่อมาที่แยกหนองประทีปหนองประทีปฝั่งขาเข้ายังไม่หมดนะรถเติมจากบวกคกยังมีพอสมควรเลยรวมถึงฝั่งแมคโครเนี่ยก็ยังมีรถที่ใช้เส้นทางอยู่ด้านในยังแน่นนะครับตั้งแต่หน้าโรงเรียนสารศาสตร์ไปถึงทุ่งโฮเต็ลด้านทิศใต้ฝั่งขาออก

0: ณเวลานี้ไหลได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับรถไหลได้ต่อเนื่องแทบจะไม่มีปัญหาแล้วนะเท่าที่เห็นนะครับแต่ไม่มีปัญหาก็อย่าไปประมาทนะกับการขับเร็วกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาไม่มากแต่หากมีพื้นถนนมันเปียกมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้หน้าตลาดหนองหอยรถค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าหน้าที่จะได้ดึงรถให้ฟังทาง89พาซ่านะครับรถยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแยกสนามบินนะเวลานี้นะครับก็มีรถเติมเข้ามา108ไม่มากแต่รถออกจากทิพเนตรหายยาศูนย์วัฒนธรรมนี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ข้อมูลนี้ก็จะได้บริหารจัดการให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะได้เร่งระบายการจราจรหน้าโรงเรียนวัฒโนเหมือนจะมีอุบัติเหตุครับพี่ต้อม1จุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดขับผ่านในจุดดังกล่าวหากไม่ต้องชะลอดูนะไม่ต้องชะลอถ่ายรูปค่อยๆขับผ่านนะครับเดี๋ยวผมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขนะครับส่วนด้านในถนนอารักษ์ยังมีปริมาณรถที่ใช้ด้านในค่อนข้างมากวันนี้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมของสารกลางเนาะอาจจะไม่เกี่ยวกับจราจรแต่เป็นเรื่องของแผนจังหวัดพี่ต้อมก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลของภาค5นะครับของเจ้านายเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้ก็มีท่านผู้ว่าเป็นประธานผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ไปดูในจุดบริเวณรอบสารกลางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เชียงใหม่ของเราน่าอยู่ขึ้นคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนพรุ่งนี้มีครบรอบ77ปีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับจะตั้งขบวนที่ขวงประตูท่าแพในช่วงเช้านะครับประมาณสัก7โมงแล้วก็จะเคลื่อนไปในถนนลาดดำเนินนะครับแล้วก็ไปแยกกลางเวียงเลี้ยวอาจจะใช้ซ้ายในจุดดังกล่าวแล้วก็ไปแยกพุทธิโสภณเลี้ยวขวาเพื่อไปโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกให้เดี๋ยวช่วงค่ำนี้ก็จะแจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนพรุ่งนี้กับวันลืนผมมีโอกาสจะไปประชุมเรื่องของอนุกรรมการขนส่งแล้วก็อนุกรรมการความปลอดภัยทางถนนหากมีเรื่องไหนที่เกิดประโยชน์ก็จะหยิบมาเล่าให้ฟังกันในครั้งต่อไปครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านรองศักดาโชติพัฒนาภคินทร์มากๆเลยนะคะที่รายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะท่านรองศักดาคะในช่วงนี้ในเรื่องของกรณีที่เรามีฝนตกนะคะก็ทราบว่าทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีอย่างเช่นใช้โดรนด้วยใช่ไหมคะในการบินขึ้นไปดูเส้นทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ใช่ครับก็เป็นจริงๆเริ่มต้นเนี่ยคือท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับนโยบายจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5มาดำเนินการเรื่องของสายตรวจโดรนแล้วก็จราจรก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้างานนี้นะครับจราจรเราใช้ทำอะไรบ้างเราใช้ดูในมุมสูงครับพี่ต้อมในจุดถนนต่างๆที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นยกตัวอย่างเช่นถนนมหิดลนะครับในถนนแก้วนวรัตน์ในจุดแยกสารเด็กที่ขยับออกไปนอกเมืองเพื่อให้เห็นปริมาณรถถามว่าเห็นแล้วทำอะไรได้บ้างเมื่อเห็นแล้วนะครับก็หากดูว่าตรงไหนเป็นปัญหาเป็นจุดคอขวดเป็นจุดที่มีการตัดกระแสรถก็จะให้ภาคพื้นนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาในจุดนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพุ่มกับกลุ่มงานจราจรพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนท่านได้ทำเรื่องนี้แล้วก็ต่อเนื่องรับนโยบายจากทางพุ่มข้าบัญชาเราทำมาไม่ใช่แค่จราจรอย่างเดียวนะพี่ต้อมก็ทำในเรื่องของเวลามีการจัดกิจกรรมของเมืองอ่ะคอนเสิร์ตกิจกรรมใหญ่เราเอาไปดูบริเวณโดยรอบพื้นที่การจัดงานเพื่อให้ดูว่าปริมาณรถมันไหล ยังไงแต่ถ้าเป็นโรงพักที่ได้รับแจกไปนะครับโรงพักก็จะเอาไปดูเขาเรียกว่าไปมอนิเตอร์เรื่องของจำนวนคนไปดูว่ามีเหตุเกิดขึ้นไหมตรงไหนก็จะใช้ภาคพื้นสายตรวจเข้าไปแก้ไขก็เป็นการเติมเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานมากขึ้นครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
1: ค่ะคุณฟังค่ะก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่เราคุยตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางร้านพานาคอฟฟี่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับสะพานนวรัตน์นะคะติดกับ

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะคะก็นำกาแฟแบบดิฟนะคะมาฝากคุณผู้ฟังจำนวน5รางวัลด้วยแต่ว่าพอดีมีเงื่อนไขว่าคุณผู้ฟังจะต้องไปรับด้วยตนเองที่ร้านนะคะร้านก็อยู่ตรงใกล้ๆกับสีประกาศเดิมอะค่ะแล้วก็ใกล้ๆกับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะคะใกล้ๆกับสะพานนวรัตน์ก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะกาแฟในรูปแบบของกาแฟดิฟนะคะซึ่งต้องบอกว่ากาแฟดิฟเนี่ยนะคะทางร้านพานาคอฟนำมามอบให้กับคุณผู้ฟัง5รางวัลคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามานะคะที่053 276 793เพียงแต่ว่าเงื่อนไขทางร้านบอกว่าขอให้ผู้ที่อยากได้นะเดี๋ยวแจ้งโทรศัพท์มาแจ้งชื่อที่อยู่นะคะที่053 276 793แล้วก็เรามีให้5รางวัลเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะต้องไปรับที่ร้านด้วยตนเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังกาแฟที่ทางร้านพานาคอฟฟี่เตรียมมาแจกให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นกาแฟดริปแบ็กนะคะสดคอฟฟี่นะคะ SOD นะคะโดยที่กาแฟดริปเนี่ยก็เป็นกาแฟดริปบรรจุซองเป็นกาแฟอาราบิก้าไทย 100% นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่อยู่ที่ไร่ดอยเมฆอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเวลาที่เราจะดื่มกาแฟดิฟเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเพียงแค่ฉีกซองแล้วก็รินน้ำร้อนอย่างช้าๆกลิ่นหอมซ่อนเปรี้ยวของราสเบอร์รี่ความหอมละมุนของคาราเมลและความหอมชัดนะคะของดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจากสดดริปแบ็กซองโปรดก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ดื่มด่ำกับกาแฟหอมกลุ่นนะคะวันนี้ทางร้านพานาคอฟฟี่เนี่ยแจกให้คุณผู้ฟัง5รางวัลด้วยกันค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้กาแฟเป็นแบบกาแฟดริปนะคะจากร้านพนาคอฟฟี่ค่ะวันนี้นะคะทางร้านมอบให้5รางวัลเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าขอคุณผู้ฟังจะต้องไปรับด้วยตนเองที่ร้านนะคะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793ค่ะโทรแจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ5สายนะคะ

0: คนไม่อยู่
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับกาแฟดริปแบ็กนะคะสดคอฟฟี่จากร้านพนาคอฟฟี่นะคะมูลค่ารางวัลละ175บาทค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากได้นะคะแต่ต้องไปรับด้วยตนเองที่ร้านด้วยก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะเรามีให้5รางวัลวันนี้ที่053-276-793ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็จะเปิดรับสายคุณผู้ฟังจนถึงครบ5สายแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆก่อนที่จะจากกันนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยก็เนื่องจากว่า CPF นะคะชวนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญผ่านการช้อปปิ้งในกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้นะคะก็สมทบทุนโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความห่วงใยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการดำเนินการร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะคะร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวก็คือซื้อสินค้านะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก CP ในราคาสุดคุ้มค่ะ3แพ็ค100บาทนะคะแล้วก็หลังจากที่นำรายได้หักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนำไประดมทุนนะคะจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก CP ราคาสุดคุ้ม3แพ็ค100บาทนะคะกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนะคะ2569ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็นณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดังนั้นวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารแล้วก็วันพุธที่เราไม่เจอกันนะคะแต่คุณผู้ฟังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในโครงการดีๆทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้นะคะก็สามารถไปร่วมซื้อสินค้าในราคาพิเศษด้วยนะคะราคาประหยัดแล้วต้องบอกว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำเข้าสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแล้วก็คุณผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้ามาครบ5ท่านแล้วนะคะทั้ง5ท่านสามารถไปติดต่อที่ร้านพนาคอฟฟี่นะคะแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านได้เลยแล้วก็สามารถที่จะรับกาแฟดริปนะคะแบบซองนะคะ5รางวัลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เราไม่เจอกัน2วันเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
7: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยรวมถึงบทเพลงเพราะๆนะคะทักทายกันที่0532767939แล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และอีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะเดินทางไปไหนใกล้ๆยังไงก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศเช็คดินฟ้าอากาศเช็คตัวรถให้มีความพร้อมนะคะระบบเบรกระบบยางมีปัดน้ำฝนวางแผนการเดินทางรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนกันด้วยนอกจากจะดูแลเรื่องของฟ้าฝนแล้วเรื่องของการที่จะสร้างพลังงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้านะตอนนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งสร้างพลังงานแล้วก็รายได้สมัครออนไลน์ได้กับโครงการโซล่าภาคประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองช่วยลดค่าไฟในบ้านแล้วก็ยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสมัครออนไลน์ได้ง่ายๆผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบของ My Energy ของทางกฟน.ถ้าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัดอื่นๆเนี่ยสามารถสมัครผ่านระบบของ PPIM ของทางกฟผ.นะคะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเลยก็คือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในครัวเรือนขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อไฟนาน10ปีเสนอขายไฟฟ้าได้สูงสุด5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์แล้วก็สามารถสมัครตรวจสอบคุณสมบัติทำสัญญาติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์เปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดรวมลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยไปพร้อมกันนะคะก็เป็นการเชิญชวนให้สมัครออนไลน์กับโซล่าภาคประชาชนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะก็เป็นการที่จะได้ขับเคลื่อนแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศกันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของ Thai Am Kingdom ที่แนะนำเข้ามาเป็นบทเพลงเก่าๆแล้วก็บทเพลงใหม่กันด้วยค่ะของคุณปามี่นะคะหลุมอากาศที่ทางอำเภอเมืองแนะนำเข้ามาทักทายหรือว่าจะแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่053 276 793นะคะช่วงนี้มีเรื่องของการที่จะเปิดตัวพม.แคร์ยื่นขอเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านทางมือถือนะคะก็เป็นการเปิดโครงการของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์เพื่อที่จะให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์ที่คือจะไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็จะทำให้มีการคัดกรองแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ตอนนี้ก็มีการพัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงช่วยให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการข้อมูลกับระบบพม.สมาร์ทและ MSO Logbook ของทางกระทรวงพม.เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อให้ได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็มีการยื่นคำขอพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมไปจนถึงติดตามผลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการที่จะคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันทีนะคะประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบของ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเริ่มบริการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งพิงแล้วก็เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากถ้าหากว่าไม่ถนัดในการใช้สมาร์ทโฟนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะอย่าได้กังวลเลยเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของทางพม.แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็สอนวิธีการใช้งานถึงบ้านนอกจากนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือช่องทางเดิมก็คือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะคะระบบพม.แคร์จะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายเดิมที่เคยเชื่อมกับระบบของ MSO Logbook ของพม.เหลือไม่เกิน10วันทำการค่ะจากเดิมพิจารณาคำขอได้เป็นเดือนนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายรายใหม่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความชัดเจนการเข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับโดยใช้เวลาพิจารณาคำขอเนี่ยไม่เกิน15วันเมื่อถามถึงว่าที่กลุ่มเป้าหมายนี่ยังตกหล่นไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ยังมีการเข้าไปดูในพื้นที่นะคะแล้วก็สำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุดด้วยนะคะก็เป็นโครงการเปิดตัวขับเคลื่อนเป็นงานดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเปิดตัวระบบของพม.แคร์ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะก็มีการฝากถึงเรื่องการป้องกันเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้มีการขยายการให้วัคซีนป้องกันนะคะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ที่สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐนะคะโดยที่กลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มก็จะมีทั้งเด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจไตวายหลอดเลือดสมองผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดเบาหวานนะคะหรือจะเป็นกลุ่มโรคธาลัสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการกลุ่มโรคอ้วนกลุ่มของผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีสำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งเข้าสู่ช่วงนี้แล้วเนี่ยก็มีการที่จะได้ป้องกันแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะวันนี้ทางรายการจะลาไปก่อนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแล้วก็แรงวันจันทร์30นาทีแรกจะเป็นช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าน้องเก่งก็จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าซึ่ง30นาทีแรกเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่โดยการบริหารงานของนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าอย่างที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเก่งรายการที่คุณผู้ฟังได้ติดตามอาจจะโทรมาอู้จากันมาได้นะเจ้าหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านทางช่องทาง TikTok นะเจ้าน้องเก่งก็หายไป1สัปดาห์นะเจ้าเพราะว่าน้องเก่งติดภารกิจสำคัญนะเจ้าก็สามารถที่จะมาจัดรายการกันสดๆได้นะเจ้าแต่ว่าวันนี้ปิ๊กมาอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมแล้วนะเจ้าปิ๊กมาอยู่เหมือนเดิมแล้วงานเพลงม้วนๆที่เลือกมาฝากรวมถึงข่าวสารต่างๆที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ยังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะเจ้าน้องเก่งพยายามเปิดเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าแต่ว่าเหมือนเว็บไซต์เปิ้ลเนี่ยขัดข้องกันมาหลายวันแล้วนะเจ้าเนาะหลายวันละบ่ฮู้เหมือนกันว่าวันนี้จะติดตามการรายงานอากาศกันได้ก่อนนะเจ้าแต่ว่าทางว่าเป็นเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าหรือพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าน้องเก่งก็สามารถที่จะติดตามแฮม1ช่องทางมาบอกกับคุณผู้ฟังกันได้ตัวนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านต่างช่อง TikTok ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าเนาะมาง่อมมาเหงานะเจ้าเหมือนที่ลักคิดไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้มันจะง่อมเหงาก็หาวันนี้จะมีคุณผู้ฟังมีคุณผู้ชมมาติดตามกันอยู่ก่อนนะเจ้าเนาะก็หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เฮาได้อยู่กับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนั้นก็ได้ไปห่วมนะเจ้าเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานอัยการภาค5แล้วก็สำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาค5ณสำนักงานอัยการภาค5ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าพิธีนั้นจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการภาค5เจ้าแล้วก็สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีนะเจ้าแล้วก็ยังมีนายกิตติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5ได้กล่าวรายงานเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการนะเจ้าหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะเจ้าเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานการให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกแล้วก็รวดเร็วได้มาตรฐานนะเจ้าซึ่งเป็นวันดีเนาะคุณผู้ฟังเป็นวันดีที่ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็ได้มีการประกาศผลการสรรหาและคัดสรรและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจนะเจ้าก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเจ้าเต้าที่หันเปิ้นก็รับสมัครหลายตำแหน่งอยู่นะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นะเจ้าผู้ช่วยนายช่างสำรวจผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ช่วยนายช่างเครื่องกลนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกันตัวเนาะสำหรับคนที่มองหาการหางานนะเจ้าเนาะรวมถึงประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจนะเจ้านอมบเจบอกว่าจะเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยนะเจ้าปฐมมวัยกลุ่มวิชาดนตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์วิชาศิลปะนะเจ้าวิชาฟิสิกส์แล้วก็กลุ่มวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษนะเจ้ารวมไปถึงแฮมประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะพนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือนะเจ้าตำแหน่งพนักงานดับเพลิงนะเจ้ารวมถึงตำแหน่งพี่เลี้ยงนะเจ้าแล้วก็ประเภทงานจ้างทั่วไปก็มีตึงคนครัวพานโรงยามคนสวนนะเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานะเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางขนาดนักนะเจ้าแล้วก็พนักงานขุดเจาะบ่อบาดาลพนักงานดับเพลิงพนักงานลาดยางนะเจ้ารวมถึงพนักงานเครื่องสูบน้ำเนาะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะเจ้าที่ชั้น4สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะในวันอังคารที่14กรกฎาคมนะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะเจ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กันตวยนะเจ้าน้องเก่งว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังพอหาการหางานทำนะเจ้าหรือจะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการเจ้าหน้าที่053998333ต่อ233นะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ยังบ่เสร็จสิ้นคุณผู้ฟังเจ้ายังมีภารกิจอื่นๆมีข่าวสารอื่นๆที่น้องเก่งจะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้จะได้ไปฟังงานเพลงม่วนๆกันก่อนนะเจ้างานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้า

งานจากคุณเอ็มนะเจ้ากับเพลงที่มีชื่อว่ากึเติงหาเนอร์เวลาเฮากึเติงหาไผสักคนนึงเฮาก็บอกได้อยู่นะเนาะเฮาก็บอกเปิ้นได้อยู่นะเจ้าบอกเจ้าเปิ้นได้ว่าเฮากึเติงหานะนะเจ้าเฮาอยากให้ความคิดถึงของเฮาเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้น้องเก่งมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์น้องเก่งก็บลายเลื่อมๆนะเจ้าเนาะวันนี้เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็เข้าเปิดได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเอามาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงนี้ต้องขอสุมาตัวนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาแล้วน้องเก่งอาจจะเศร้าหาหื้อบ่ได้นะเจ้าเพราะว่าเหมือนจะมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะเจ้าในเรื่องของการค้นหาเพลงนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าเข้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงเวลานี้นะเจ้าในเรื่องของภารกิจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจกันนะเจ้าซึ่งวันนี้ในช่วงเช้านะเจ้านายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานนะเจ้าเป็นประธานเปิดงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลานประจำปี2569เจ้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่นะเจ้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปงห้วยลานหมู่ที่8ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชนะนันท์กันตีฟองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้เจ้าได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะเจ้าซึ่งการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำห้วยลานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลออนใต้นะเจ้าร่วมกับเทศบาลตำบลร้องวัวแดงสภาวัฒนธรรมตำบลออนใต้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลออนใต้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นรวมถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคือมีความอุดมสมบูรณ์คือฝนตกต้องตามฤดูกาลนะเจ้ามีน้ำใจอุปโภคบริโภคตลอดจนทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีกันตัวซึ่งกิจกรรมภายในงานนะเจ้าก็มีตั้งแต่พิธีบวงสรวงขุนน้ำห้วยลานนะเจ้ามีพิธีบวชป่าสืบจตาแหล่งน้ำนะเจ้ามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอย่างเช่นการตีกองสะบัดใจการฟ้อนขันดอกนะเจ้าฟ้อนเล็บรวมถึงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าผ่านการประกวดจุดบั้งไฟแบ่งเป็นบั้งไฟขนาดยาว1เมตรแล้วก็บั้งไฟหมื่นนะเจ้าโดยใช้ท่อ PVC เนาะความยาว2เมตรนะเจ้าซึ่งทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 150,000 บาทโดยกิจกรรมนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะเจ้ามีพิธีบวงสรวงขุนน้ำห้วยลานมีการเฉลิมฉลองแล้วก็ประกวดกิจกรรมต่างๆรวมถึงการแข่งขันจุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมก็คือต่อวานนี้มีพิธีบวชป่าสืบจตาแหล่งน้ำนะเจ้าปลูกป่าบวชป่าในช่วงเช้าก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการต่อด้วยการเฉลิมฉลองประกวดกิจกรรมแล้วก็การแข่งขันจุดบั้งไฟปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลในช่วงแหล่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่
หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเปิ้นก็มีการสืบสานประเพณีที่ดีงามนะเจ้าสืบสานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะเจ้าไว้คือหมู่เห่านั้นได้มีโอกาสติดตามนะเจ้าได้ฟังได้หันหางฮือลูกฮือหลานได้สืบทอดกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าคุณผู้ฟังแห่งสิ่งนึงที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงของไม้เมืองแหมแต่แล้วมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงขอเดินด้วยคนนะเจ้าแต่ว่าบ่พร้อมเปิดนะเจ้าบ่พร้อมเปิดบ่ฮู้ว่าเกิดอะหยังขึ้นนะเจ้าน้องเก่งขออนุญาตเปิดเพลงอื่นก็ได้ก่อนเปิดเพลงอื่นก่อนได้กับเจ้าเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำผ่านมาทางไลฟ์เนาะขออนุญาตเปิดเพลงอยากพับแผ่นฟ้าแล้วกันนะจะเอาแตนสำหรับงานจากศิลปินไม้เมืองที่แนะนำมานะจ๊ะ

ต้องขอสุมานะเจ้าขอเพลงขอเดินด้วยคนแต่ว่าได้ฟังอยากพับแผ่นฟ้านะเจ้าตะกี้ซ้อหาบปะแต๊ะแต๊ะแต่ว่าตอนนี้หันหอมแล้วเจ้าเดี๋ยววันพูกเปิดเฮ้อเนาะสำหรับขอเดินด้วยคนนะเจ้างานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาตั้งช่องทางไลฟ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้ใครมีโอกาสเนาะอยู่ในเจียงใหม่ละปุ่นใกล้เคียงนะเจ้าหรือว่าใครที่ไปใช้บริการหงยานครพิงนะเจ้าในช่วงวันที่6ถึง8กรกฎาคมก็คือตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่8นะเจ้า7โมงเช้าจนถึง6โมงแลงที่ลานอเนกประสงค์หงยานครพิงนะเจ้าเปิ้นเจริญจวนเจ้าเจียงใหม่ส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยระดมทุนเจ้าจะซื้อเครื่องมือและก็อุปกรณ์การแพทย์เพียงแค่อุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษนะเจ้าก็จะได้ครับได้ห่วมมีโอกาสส่งต่อในโอกาสการรักษาผู้ป่วยโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่จะยกกระดับนะเจ้าการศักยภาพในการที่จะดูแลรักษาของหงยานครพิงเนอะเจ้านี่ก็จะเป็นโครงการที่หงยานครพิงและ CPF นะเจ้าเจริญจวนให้เจ้าเจียงใหม่ได้มีโอกาสไปชอบไปซื้อไปหาของกันและในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสได้ห่วมนะเจ้าห่วมบุญห่วมบุญห่วมส่งต่อนะเจ้าสำหรับการที่จะห่วมสนับสนุนนะเจ้าการรักษาการยกระดับทางการแพทย์กันนะเจ้างานนี้มี6ถึง8กรกฎาคมนะเจ้าที่ลานอเนกประสงค์หงยานครพิง7โมงเช้าถึง6โมงแลงนะเจ้าเนาะก็เป็นการจับจ่ายซื้อหาอาหารคุณภาพนะเจ้าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะได้แต่อาหารคุณภาพอย่างเดียวเนาะก็ยังสามารถที่จะเป็นหนึ่งพลังในการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ร่วมสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งไปด้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งเจอคุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงกันเนาะแฮมสักช่วงหนึ่งนะเจ้าฟังเพลงกันทั้งหน้าคุณผู้ฟังผ่อนคลายความเครียดกันช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่เฮาอยู่ด้วยกันยามแลงนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้า FM 93.25 MHz แล้วก็ตางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่องทางของTikTokนะเจ้าน้องเก่งต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันนะเจ้าแล้วก็ได้เป็นคู่เป็นกีมในการฟังเพลงไปด้วยกันเนาะอ่ะน้องเก่งจ๋าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่ออย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณผู้ฟังกันได้ยามแลงนะเจ้าเลิกการเลิกงานปิ๊กบ้านปิ๊กจองกินข้าวแลงหรือว่ากำลังเกี่ยมของกินมื้อแลงกันอยู่มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้า

ดีจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันบ่เกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24

จำปานะเจ้างานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณฟังเนาะเป็นเสียงฮ้องของคุณหนิงปัทมานะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณฟังยามแลงกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ต้องขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าที่อยู่ด้วยกันบอกว่าจะเป็นช่องทางใดบางท่านฟังวิทยุนะเจ้า FM 93.25 MHz บางท่านก็ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งต้องขอบพระคุณนักๆบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับน้องเก่งนะเจ้าในทุกครั้งทุกวันที่ได้มีโอกาสจัดรายการนะเจ้าอู้จากับคุณผู้ฟังแล้วก็ได้เลือกงานเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันด้วยเนาะเปิดเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับแรงวันนี้แต่ก็มีการรายงานเนื้อเจ้าพื้นที่ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคเหนือเฮาเกาะหลายจังหวัดเนอะคุณผู้ฟังแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาตากแล้วก็สุโขทัยซึ่งแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่ซบเมยนะเจ้าเจียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนตังแม่อายฝางเจียงดาวตังเหนือของตัวเมืองนะเจ้าแล้วก็ที่เจียงไฮตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่ลาวอำเภอพานอำเภอป่าแดดแล้วก็อำเภอเทิงที่จังหวัดพะเยานะเจ้าชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอภูซางแล้วก็เชียงคำส่วนที่จังหวัดตากก็มีที่อำเภอท่าสองยางแล้วก็สุโขทัยก็มีฝนตกที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะเจ้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไว้เผื่อว่าจะเป็นข้อมูลในการที่จะวางแผนการเดินทางของคุณผู้ฟังนะเจ้าบอกว่าฝนจะตก

่อในเส้นทางที่เดินทางก่อของฮือระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกๆเส้นทางนะเจ้ามีการบริหารจัดการเวลามีการวางแผนการวางแผนการเดินทางเส้นทางการเดินทางเพื่อเวลาในการเดินทางเพื่อที่เราจะได้บ่เร่งรีบนะเจ้าเพราะว่าบางพื้นที่มีฝนตกเนาะก็บ่น่าจะสะดวกกับการที่จะขับรถเว่ยๆนะเจ้าคุณผู้ฟังแข่งกับเวลาเอาเป็นว่าขับไปอย่างสบายๆช้าๆและปลอดภัยปฏิบัติถูกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรนะเจ้าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับแรงวันนี้วันพุธนะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์กันได้แฮมนะเจ้าเหมือนเดิมนะเจ้าช่องนี้ที่เดิมช่องทางที่คุณผู้ฟังติดตามนะเจ้าเนาะขอบคุณข้อความเคยได้ยินคุณเก่งจัดรายการมาเมินแล้วนะเจ้าฟังทางวิทยุเจ้าขอบพระคุณนักๆเจ้าเปลี่ยนมาฟังวิทยุโดยนะเจ้ามาพอหน้าพอตาทักทายกันทาง TikTok ก็ได้ขอบพระคุณนักๆเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆความหมายดีๆละปิ๊กมาปากกันใหม่วันพุธลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนสุขภาพดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมาตายมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมเอาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
5: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง จึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
8: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
7: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
9: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสารคดีต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไ จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 สาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดา
และพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นก็ไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อน
หรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุ

อีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโขซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้น

0: แม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนมาประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1นายชวินโอภาสวงศ์ผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการร่ายรำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573แต่ลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็น0ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตกยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคศิริจากคาสรินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น16ถึง30ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชั่นโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EECและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีBest Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TS Fullback ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบอร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตย์พลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ต ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
9: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัจจาวัสโรโหติณชัจจาโหติพรหมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพรหมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมาก
3: น
2: ะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับเรื่องของฟ้าฝนภาคเหนือของเรายังมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเรื่องของข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็การพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีฝนตกทุกวันนะครับร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวนะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับเรือนจำกลางเชียงใหม่นำผู้ต้องขังสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในวันที่30กันยายน2569โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยด้วยการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปดัน620ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศปี2569สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: ทุกคนเร็ว ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับเรือนจำกลางเชียงใหม่นำผู้ต้องขังสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องขังเด็ดขาดจำนวน20คนร่วมกันออกปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดขุดลอกลำเหมืองพญาคำโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้นำกำลังผู้ต้องขังร่วมพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานสมโภชเชียงใหม่700ปีในพื้นที่ตำบลสันป่าเลียงหมู่ที่4ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางกว่า20เมตรสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมของทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหอยในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ปรับปรุงตนเองและทำประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในวันที่30กันยายน2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานด้านความมั่นคงผนึกกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปล่อยแถวกำลังพลตามแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลในครั้งนี้มีกำลังพลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า500นายเพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในการแจ้งเบาะแสและร่วมเฝ้าระวังในชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มุ่งเน้นการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในชุมชนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา90วัน
6: างด้านโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดผุดแคมเปญทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยด้วยการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังการให้เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเสาวคนเปี้ยสุพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงพร้อมคณะผู้บริหารและนายชาญชัยจันทรงผู้จัดการภาคเหนือตอนบน CPF ร่วมเปิดกิจกรรมสำหรับแคมเปญทุกการซื้อคือพลังการให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CPF ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมยกระดับระบบสาธารณสุขผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพโดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละโรงพยาบาลอาทิการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและการเสริมสร้างศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตอาทิอุทกภัยและแผ่นดินไหวตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการเคียงข้างชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงกล่าวว่ากิจกรรมทุกการซื้อคือพลังการให้เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงเพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายในงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการดูแลผู้ป่วยไปด้วยกันในส่วนของสคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจทำงานลดลงเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยง

0: ุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำร้ายเฉพาะปอดแต่ยังลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นในช่วงฤดูฝนนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดอาการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
1: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปดัน620ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศปี2569ที่ห้องประชุม5ชั้น5สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเสนอเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไปโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569เพื่อจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับประเทศพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปยื่นเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยรวมทั้งสิ้น620ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด5ประเภทแบ่งเป็นประเภทอาหาร127ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม52ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน289ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร113ผลิตภัณฑ์และประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน39ผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งคุณภาพและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และศักยภาพในการตลาดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีมาตรฐานเข้าสู่การคัดสรรในระดับประเทศในวันที่14-15กรกฎาคม2569ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ของอำเภอหางดงไปปากับอ้ายอุเทนดีคำปวนอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับข่าวสารในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับทางอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมนะครับไทยช่วยไทยเฟสที่2นะครับลดค่าครองชีพหน้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงกับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือปัญหาปากท้องนะครับกระเจิญจวนประชาชนในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าในราคาที่ประหยัดนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนนะครับตอบรับนโยบายของทางภาครัฐบาลนะครับก็ด้วยมีการกำหนดจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นี้

0: ขึ้นในทุกๆวันศุกร์นะครับศุกร์เว้นศุกร์นะครับรวมจำนวน7ครั้งด้วยกันเริ่มวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีวันศุกร์ที่17ศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมวันศุกร์ที่14วันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมแล้วก็วันศุกร์ที่11กับวันศุกร์สุขสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับกับรวมทั้งสิ้นเจ็ดครั้งด้วยกันนะครับที่เป็นการถือว่าเป็นการจำหน่ายสินค้านะครับสินค้าราคาประหยัดสินค้าชุมชนนะครับที่นำมาจำหน่ายคือประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยกันในช่วงของภาวะปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับกับตอบรับนโยบายของทางภาครัฐบาลนะครับเข้าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรคที่มีพาหะนำโรคจากยุงลายนะครับในพื้นที่ของอำเภอหางดงตั้งแต่1มกราคมจนถึง26มิถุนายน2569นะครับปีนี้มีผู้ป่วยอยู่ที่15รายเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาในห่วงเดียวกันนี้ครับปาเข้าไปเป็นเกือบ200รายในพื้นที่หางดงนะครับแต่ปีนี้ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับน้อง15รายเป็นคนไทย11รายเป็นต่างชาติ4รายนะครับแล้วก็พื้นที่หางดงมีโรคมาลาเรียเกิดขึ้นโรคมาลาเรียเป็นยุงป่านะครับเนาะยุงที่อยู่ในดอยในป่ากับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา2รายด้วยกันในพื้นที่ตำบลบ้านโป่งครับอันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปิดท้ายในเรื่องของสำนักงานเกษตรอำเภอหางดงครับคำทราบเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยครับที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงหุ้มช่อผลและฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้หรือว่าโครงการให้และหนึ่งปันตามนโยบายตามมติครม.นะครับที่ทางภาครัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับก็ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการตัดแต่งทรงหุ้มนะครับตัดแต่งทรงหุ้มแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนก็มีการตัดแต่งช่อผลนะครับกับลำไยออกดอกออกผลแล้วนะครับก็เริ่มมีการตัดแต่งช่อผลนะครับพื้นที่ขออภัยครับจำนวนเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าร่วมในพื้นที่อำเภอหางดงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,043 คนนะครับ 1,043 รายกับพื้นที่ปลูกลำไยจำนวน 4,269 ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นนโยบายเป็นโครงการที่ทางภาครัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยแต่ปีนี้ราคาลำไยก็ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาราคาลำไยสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับเกษตรกรชาวสวนลำไยก็ลืมตาปากกันได้พอสมควรที่มีลำไยติดดอกติดผลกันนะครับที่เพิ่นชาวสวนที่ใส่พ่นสารลำไยนอกฤดูนะครับก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวลำไยรูดร่วงราคา 2A กับ3กว่าบาทราคาเอเดียวกับ10กว่าบาทเกือบ20บาทก็ถือว่าราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับพื้นที่หางดงข่าวสารน้องฝากคุณฟังวันนี้ประมาณนี้ครับ
1: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้าขอบคุณเจ้า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอหางดงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เทศขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
5: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุฑามรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุนพเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุนพพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
6: ุ
5: ณมาก
6: น
5: ะน้อง
6: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
8: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ3 ทุ่มนิดๆจนถึง4 ทุ่มเรามีนัดเจอกันที่คลื่นนี้นะครับสวทเชียงใหม่วิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.25 MHz นะครับยามค่ำคืนพักผ่อนฟังเพลงสบายๆนะครับถึงช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วล่ะนะครับแต่คนที่ฟังวิทยุส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรายการนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่บนรถอยู่นะครับเลิกงานช้าบ้างนะครับไปทำธุระที่นั่นที่นี่เดินทางเวลานั่งในรถก็จะเหงาใช่ไหมครับก็เปิดวิทยุฟังรายการนี้ไปด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคม2569นะครับขอบคุณหลายที่หลายแห่งด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังเอี่ยวสุรชัยบางคนก็เผอิญเปิดมาเจอบางคนก็อาจจะตั้งอกตั้งใจติดตามกันทุกวันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับภาคเหนือของเราครับวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิช่วงบ่าย34องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงเช้าๆประมาณสัก25องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะพูดถึงลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมเนี่ยนะโดยในช่วงนี้เนี่ยนะครับ6จนถึง10กรกฎาคมฟ้าฝนก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่11และ12กรกฎาคมครับจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิในช่วงที่ฝนตกมากๆในช่วงวันที่11และ12ก็จะต่ำลงนะครับใช้รถใช้ถนนหรือว่าดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยรวมถึงดูแลสุขภาพของเราเองด้วยนะครับเอาละครับเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยละครับเพลงแรกสำหรับรายการเนี่ยก็จะเป็นเพลงคำเมืองนะเราช่วยกันรักษาวัฒนธรรมของเราสักนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆที่เอี่ยวสุรชัยจะหยิบยกมาพูดมาเล่าในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเอียวสุรชัยนะฮะจัดรายการทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีเพลงคำเมืองบ้างเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือบ้านเราให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงไทยสากลต่อๆไปนะเอาละช่วงนี้มาเล่าเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเช้านี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เปิดปฏิบัติการเข้ม Operation 90 Days ผนึกกำลังทุกภาคส่วนกวาดล้างยาเสพติดหวังที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเนาะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะยาเสพติดเนี่ยโอ้โหจับได้รายวันเลยนะครับแล้วก็แต่ละรายเนี่ยมีปริมาณยาเสพติดจำนวนมากจริงๆนะครับไม่ได้ละเราต้องผนึกกำลังกันทั้งทุกภาคส่วนเลยล่ะนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะกวาดล้างปราบปรามแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนย้ำเตือนว่ายาเสพติดไม่ดีนะครับมีแต่โทษมีแต่ภัยเมื่อเช้านี้ผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยแถวกำลังพลตามแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.เนี่ยมาเข้าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับพูดถึงปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญนะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดในเรื่องของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญโดยมีการขับเคลื่อนปฏิบัติการนะครับในห้วงระยะเวลา1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับ90วันด้วยกันนะเขาก็ขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days นะครับถือว่าจะต้องทำเข้มข้นเลยล่ะเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเมื่อเช้านี้มาแค่บางส่วนเท่านั้นนะเราก็จะมุ่งเน้นในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชุมชนแล้วก็มีการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหน่วยงานนะครับเราจะร่วมกันกวาดล้างนะครับตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลให้มันเห็นผลนะครับเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยแถวเป็นสัญลักษณ์นะครับมีคนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนครับมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับหลากหลายหน่วยนะที่เอี่ยวสุรชัยเล่ามาตะกี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจนะแล้วก็ร่วมกันเป็นพลังชุมชนที่เราจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะช่วงนี้ประเทศไทยเป็นข่าวดังมากๆเลยเนาะในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเราจะนิ่งดูดายหรือว่าเหมือนเดิมไม่ได้ละต้องให้เข้มข้นสักนิดนึงนะครับเอาละครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันกับช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเล่าเรื่องเดิมเมื่อวันก่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับพอดีมันตรงช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เอียวสุรชัยไม่ได้มาเล่าออกรายการนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่อยู่กับป่ากับดอยเนี่ยนะฮะเขาจะมีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยนะครับไม่สามารถที่จะมีหนังสือรับรองหรือว่าออกโฉนดได้นะครับบางทีการทำกินในป่าการอาศัยอยู่ในป่าซึ่งเป็นวิถีที่เขาอยู่มานานแสนนานตั้งแต่พออุ้ยแม่หม่อนแล้วเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนจะถูกจับอะไรทำนองนี้นะฟังแล้วก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะครับวันก่อนเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะครับก็เรียกว่าเป็นเอกสารอส.12 ก.แล้วก็อส.12 ข.จัดที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะการมอบหนังสือรับรองในครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน49หมู่บ้านจำนวน 1,594 รายนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 2,121 แปลงครับเป็นพื้นที่ประมาณ 7,704 ไร่หลังจากที่ผ่านกระบวนการสำรวจรังวัดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติต่างๆอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงในการอาศัยอยู่การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต่างๆเนี่ยนะครับการรังวัดการตรวจสอบแล้วก็ขั้นตอนการออกเอกสารเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอบจ.เชียงใหม่นะครับนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแห่งแรกที่แรกของประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับโดยรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรในปัจจุบันเนี่ยต้องปรับแนวคิดจากการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างคนกับป่านะฮะโดยทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกินไม่ต้องหลบซ่อนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผืนป่าป้องกันไฟป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาครัฐแม้การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะมีความซับซ้อนนะฮะแต่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำให้เกิดเป็นผลเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเชียงใหม่โมเดลนะครับบูรณาการงบประมาณทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก้มลพิษแล้วก็ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวจะมีการต่อยอดผลสำเร็จเป็นต้นแบบจากเชียงใหม่แล้วก็จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะครับเรื่องนี้ก็หยิบยกมาเล่าเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่มีรายการก็มาเล่าวันนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมง ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน

นะครับเพลงเพราะๆที่มอบให้ได้ฟังกันนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับสบายดีหรือเปล่าอยากจะถามย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับส่วนเอียวสุรชัยนั้นช่วง 2-3 วันมานี้ก็ไม่ค่อยจะสบายดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนครพิงค์อ่ะนะโอ้โหไปเจอที่คอเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีแผลมันรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะครับท่านผู้ฟังครับยิ่งเวลามีเหงื่อนะแล้วก็มันเจอปกเสื้อตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแมงก้นกระดกนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเจอกันหลายเคสหลายคนเลยทีเดียวในช่วงนี้เนี่ยนะแล้วคุณหมอก็เปิดรูปให้ดูโอ้มันคล้ายเลยนะครับบริเวณคอของเอียวสุรชัยคล้ายกับรูปต่างๆที่คุณหมอเปิดให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยาทามาแล้วก็ยาทานมานิดนึงนะครับแก้แสบแก้ร้อนแล้วก็ป้องกันการคันด้วยนะครับก็เรามาระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมาตรงไหนยังไงนะครับเอี่ยวสุรชัยเหมือนจะเคยเห็นแถวๆบ้านนะแล้วเราก็ตักไปทิ้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะตักทิ้งนะกลายเป็นว่ามาโดนที่คอนะตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยนะครับพอมารู้สึกสักเมื่อวานนี้วันก่อนเนี่ยนะครับก็หวังว่ามันจะหายโดยเร็วนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงระยะเวลาต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ถึงเดือนแล้วนะครับคณะกรรมการไอโคมอสนะครับจากยูเนสโกเนี่ยเนาะเขาจะมาตรวจประเมินพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับว่าที่จะยื่นสู่มรดกโลกเนี่ยนะครับมันสมควรจะได้เป็นหรือเปล่านะวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราทุกภาคส่วนนะครับทั้งจิตอาสาทั้งเจ้าหน้าที่อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดตู้ควบคุมสายไฟฟ้าใต้ดินรอบคูเมืองทุกจุดเลยนะครับซึ่งมันมีกว่า200ตู้เลยนะหลังจากที่โดนคนมือบอลพ่นสีนะครับเขียนลายเส้นศิลปะอะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้ไม่งามหูไม่งามตานะซึ่งใครเจอเนี่ยนะครับใครเจอคนพ่นคนเขียนเนี่ยนะก็แจ้งได้นะครับเขาจะมีความผิดตั้งแต่โดนปรับ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับบ้านเมืองของเราสวยๆงามๆใครมาทำไม่ดีใครมาพ่นสีแบบนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีถูกปรับด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับนะเราร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลบ้านดูแลเมืองนะครับเพื่อเชียงใหม่ของเราจะได้เป็นเมืองงามนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะก็ยังคงมีเยอะนะครับขนถ่ายขนส่งกันทุกรูปแบบเลยนะครับทราบว่าตำรวจที่จอมทองนะครับก็สามารถที่จะจับกลุ่ม2หนุ่มชาวกรุงเทพนะครับรับจ้างขนยาบ้า 300,000 เม็ดโอ้โหช่วงนี้ลำไยออกใช่ไหมครับเขาก็เอามาซุกซ่อนในกล่องลำไยสิแล้วจะไปส่งที่บริษัทขนส่งนะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยก็สารภาพว่าคนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านจ้างมานะครับทำมาแล้ว2ครั้งละได้ค่าจ้าง 50,000 บาทและครั้งนี้ถูกจับนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับมีอีกหลากหลายเรื่องนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เดินหน้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปดัน620ผลิตภัณฑ์คุณภาพเลยนะสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศนะครับวันนี้รองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบกันกรองสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปนะก่อนที่จะมีการเสนอเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศนะครับเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งโอท็อปนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะมากมายเลยนะครับอย่างในปี2569นี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปยื่นเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย620ผลิตภัณฑ์เลยนะจากทั้งหมด5ประเภทนะครับก็แบ่งเป็นอาหาร127ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม52ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน289ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร113ผลิตภัณฑ์แล้วก็ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน39ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับดูคุณภาพดูความโดดเด่นดูเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และก็ศักยภาพในการทำตลาดนะเพื่อที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีมาตรฐานเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศในวันที่14และ15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะมีเรื่องเล่าด้วยมีเพลงเพราะๆด้วยนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะครับประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับเมื่อเช้าไปโรงพยาบาลนครพิงค์ก็ได้เห็นเขามีตู้แช่นะขายสินค้านะผลิตภัณฑ์คุณภาพนะมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเอียวสุรชัยสารภาพเลยยังไม่ได้ไปซื้อนะครับเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็รีบเดินไปเดินมานะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับ CPF นะครับเชิญชวนชาวเชียงใหม่ส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์นะครับไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษคุณก็สามารถที่จะร่วมส่งต่อโอกาสในการรักษาให้ผู้ป่วยได้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับศักยภาพการดูแลรักษาของโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะได้ซื้อสินค้านะครับท่านผู้ฟังครับเขาขายวันนี้เป็นวันแรกนะแล้วก็จะขายไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับเสียดายนะไม่ได้เดินดูนะครับเดินผ่านไปผ่านมาแต่ก็เห็นคนจับจ่ายเลือกซื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์ก็สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์จาก CPF นะครับนะหลากหลายเลยนะครับเช่นฮอทดอกไส้กรอกอะไรทำนองเนี้ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะแต่ไม่ได้ไปส่องดูเลยดูผ่านๆ นะครับฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันครับเอาละครับเวลาหมดเวลาวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่กับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับค่ำคืนพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อนำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบ ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 20:00 นซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ดอกไม้สวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันบอกยิ้มเดียวลงดูน้ำคมตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวย

ลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมันธนามูลกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

รู้กันโอ้ผู้ชายชิคผู้ชายทั้งโง่เง่านักคอยทา

0: เบ่งอย่างอึ่งอ่างวางก้ามใหญ
1: ่ทั้งหนักรูปแต่ความใช่ก็มักเอาใจแอดความรักยิ่งยิ่งเป็นใหญ
2: ่หึมันใจไม่น้อย

0: ยขาดใครนี่นะ
1: เจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแก๊กแข็งครึ่งตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้าเข้าหากระเป๋าล้วงเอาควัก

0: ไรกันเดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: ก็บอก
0: ให
1: ้เลือกใคร
0: ก็บอกให้รู้ความในใครแจ่มใสบ้างสิ
1: เรียกมาก็ไว้ทำรอดก็ได้ก็ลาถ้ารักเท่าไรว่ามาจะบอกกันมาทันท
0: ีให้เลือกผู้ครองพอเพียงใจมิลำเอียงตรงดีคนนั้นคนนี้สวยดีคนที่หวัง

พลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าค้อนฉันสิ

ต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
4: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันธนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวๆโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อได้เสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาดสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาดโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่สามทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติสามเพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำซ้อทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มาธรรมบูฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในในรายการธรรมารับรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอานาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนทุกฝั่งพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2เท่า3เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลาสักประมาณ60นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติเอาไว้ทุกฝั่งคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กรวนว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบ
แล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกฝั่งฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นนะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละท่านผู้ฟังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราป้าแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้แหละจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้งแต่วันมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตของเรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปจนจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรีตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรีตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปนั้นถ้าจิตมันไปตรีตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลม
ที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอกก็ได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้ลิ้นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมมันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านถ้าเจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่ได้มาอยู่รอกตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูงูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันก็ไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัวฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบละเช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้
เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผู้ก็อยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินผ่านทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือมันก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าคนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อ๋ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นๆต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เฮ้ยไอ้ที่นึกขึ้นได้นั่นน่ะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือเอ๊ะฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะอ๋อไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นน่ะคือสติเออแล้วฉันเก็บแว่นตาของฉันไว้ตรงไหนนะมีต้องสองอันสามอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะไอ้ความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มีจารสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยช
มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าดันไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกงกงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้เรื่องถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้เนี่ยก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเราคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพพาของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ๆตรงนี้ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยระวังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเพลินไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากอะแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิสเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคุณหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะให้เห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดแล้วรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณา
การกระไรกรวนการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลนี่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นที่ว่าจะให้จิตเปลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเราตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมนั่นหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเผลอเพลินระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำยังไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้
สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ่ะฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเอามันรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะวะพอเราละสิ่งดีเพลินใช่อยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแหมถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนนี่โอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าโทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากหนึ่งคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยหนึ่งคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่างๆไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้น
มาจากคำว่าปุณะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี้ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปุณะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไปบุญมันก็จึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงท่านฟังเป็นการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7 จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้เบรกทรูคราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโถเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยแหละคุณฟังทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลมสองลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้สะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นนี่พื้นที่ปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กอะแต่พอเราใช้งานไปใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าอะซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้อะอินเดียพอเราใช้ไปใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอาคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปขับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาด
คบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นดีว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเออเหมือนเดิมเออกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกําเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นใหม่ใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่าเออมันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเออฟังงี้เข้าท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงๆมีองศาชันๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝั่งสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงขอให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้เออให้ง่ายๆก็ดีนะเออมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เขาให้ตอนบ่ายโมงมันก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าฉันจะมีเงินเดือนขึ้นจะก็เพิ่มยอดขายเนี่ยมันจะไม่ยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้เอาแต่บอกว่าที่อย่างใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะ
ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องเป็นอยู่กับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนท่านผู้ฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงคือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตรตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เราภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอานนท์ทรงจำพระอานนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้ส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้
ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโทมันนานนะมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะไอ้มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นไอ้ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้อะจะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเรามันจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขอันเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าแค่จางๆคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นมันคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเตระชานหรือปรกวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ว One way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองคำฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอวตารได้นั่นคือโสดาบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขขาวสุขขาวเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาใคร่ครวญฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่

พิจารณาใกล้ครวญเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมารับรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะรถ FTA โวต้าสิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจ

0: Powered by PDA
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
5: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
7: ติดตา ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมาก
1: ใช่ค่ะ
0: วันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธีรกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไม่สักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะ กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลายหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสทนช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่าร้อยละ80แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสทนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลบอร์ดแพรสด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
1: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
1: ม
0: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
1: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
0: พี่สุวิทย์บอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายพื้นหลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพายุเนี่ยมัน
1: ซาไปแล้ว
0: ตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะ มาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้แทรฟฟี่ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้าละก
0: ็
1: คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ค่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วน เรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้ ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ทราฟฟี่ฟองดูคือทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกทม.เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมอ้อขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
0: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่
0: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุส กรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6,000,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 ราย และก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffy ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Traffy ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออวเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการกันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย

0: สารสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
1: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัทรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
0: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่พรเทพนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกษยองด้วยนะคะโอ้คอมเมนต์รัวเร็วมาก
1: ใช่ช่องทางต่อไปค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะ
0: กดบล็อ
1: กค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากหิ้วอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
1: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสางสุภเรศธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วัน